0: ประสบเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์รวมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 น.และ 20:00 น.สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าที่สำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น. ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอเตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, LINEMAN, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์สิริแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเบื้องหลังของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
3: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยฮเยจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพัปปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมพัปปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBAนิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองทั้งรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
6: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืองงูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาพิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินแต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: สวัสดีครับ
14: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกิน
16: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอ 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-460606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังกทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
17: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
18: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
19: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
18: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
19: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
20: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่ง

0: ซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีสเล็กที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อ

0: กีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮ

เอาเหล็กธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเพื่อนเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: เดอร์โชเล่นะเอามาใส่ก้ากับโอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไมยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องอ่ะ
3: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้แม
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเหิ่มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด้อ
1: ชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดหน้าจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีหน้าอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือเลยป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาฐานหน้า10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: มาเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีบ่ใส่ซ้ำเขาจักเทื่อตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาได้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนน้องใส่เอ็นเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานวาดจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวดื่มเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บาดนี่
1: จืดไว้พอบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาได้ถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: อืมได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: อืมก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลพะเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังอินเสียงเอกโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วแม่ค่ะ
0: โอเคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่แหละค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: แม่เห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเลไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเปลี่ยนยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือดปุ๋ยแล้วมันก็สิเขามันก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสีเหลือง
1: แม่นแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ
1: ่แม่นค่ะเขียวไปเรื่อยๆ
0: เขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือดปุ๋ยจังซี่แม่ค่ะ
0: มันเข้าง่ายคือมันมีแนวกินตลอดเวลาอย่างกินย่ําได้ก็กินมันก็เลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บานนี่ถามคุณพี่วันใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่แล้วเนาะว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นจังได๋แน่บอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมาก็ลองก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอ้ของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อ ต่อปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่แหละค่ะ
0: แล้
1: วกวางเหรียญทองสอบหนึ่งค
0: ่
1: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมีโนฮิวมิกโซเลพัดค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงแก่ป่าคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันไว้ใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีตะมิดตรงๆมิดตะมิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สักนิดขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: คันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินนะครับแล้วสิเอาหยังมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี้มันมาอึดแนวผสมแต่ว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนําแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไฮในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะติอีพอยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอ๊ะมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่เฮ็ดซอกงอกแซงแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วติโอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่หน้าเขายังสิแต่กอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นต้านท่านไผ่แรงต้านท่านไผ่หนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านท่านไผ่แรงไผ่หนาวได้ดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเล่นี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันละหันว่าได้มันบ่อย่างเงินบาดนี้ผมมีของดีมาฝากได้บาดอีพอยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบงิกใบงอปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดป๊าดฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพอยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี้เลยครับกระสอบนี้50กิโลอีพอยแม่50กิโลบรรจุ50กิโลแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับคันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเล่าที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันหมดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ ปุ๋ยไม้ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบำรุงดินตัวนึงเป็นอาหารในพืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดียุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบหน้าพามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ไผบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข้านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
10: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้สร้อยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเสียให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจักไร
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนจักปีแล้ว
0: มันก็69
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้69เฮ็ดนาเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นละ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ละแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่าหยังดีกันเมียนน้ําเขาเบิด
0: เมียนน้ําเขาเบิด
1: บาดถามถามพี่พ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นจังได๋เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินอยากแข็งเขาก็บ่จักงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นได๋พ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่ก็บ่ก็ดอ
1: ผลผลิตกับไข่เนี่ยอยู่ห่างบกกระรอกกระเดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บ้านนี้ถามคุณพ่อพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกนี่ไปหูมาทางใดก่อ
0: หูย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้หูจักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่หูจักอยากฟังวิทยุเนาะไม่พอ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก
0: ่อฟังมาไว้2 3เดือนพุ่นแล้วถ้าฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา2 3เดือนห้วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บ้านนี่ฟังมา2 3เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เชื่อดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พรได้บ่ติ
0: ครับ
1: บ้านนี่พอฟังแล้ว2 3เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ
0: ่อครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พ่อพรใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเขา
1: โอ้เอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ่
0: ครับ
1: บัดนี้เฮาเอาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได๋อีพ่อผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพ่อพ่อก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นยังไงเน
0: ี่ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ่
0: ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ลมแล้วบัด
1: ดินลม
0: เกิดลมเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มลมจากแข็งๆนี่ดินเริ่มลมเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อน ยังสิใส่ต่อบ่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อไปเหรอครับใส่ต่อผมก็ว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิเมียนเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าสิไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: ก่อนช่างมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังไหนเนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้อง2สอบ
1: โซเลพัดนี่อีพ่อใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาโคเลใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
0: ครับมาผสมนี่ละ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: ว่าติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อครับ
1: ใส่ต่อแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีเกียกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้ล่ะครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เขาก็ใส
0: ่เขาก็ใส
1: ่ถือโอกถือใจบ
0: ่ถือโอกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อเน
0: า
1: ะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพ่อเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพ่อพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นความอีพอสมพรบ่บ่มันต้องร้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนจะเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-702 ตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: มีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่วมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ไปดึงพ่อให้พี่โชว์มาที่สิบหกพ่อให้ดวงถึงไปพอได้มาสู้ชมที่ยืนกลางจนสิ้นชีพไม่เกินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกสก๊อปผู้กระดึงไปเฮ็ดฟ้าคือเก่าประวันเสียงฟ้า

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไปกระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับไกลพี่น้องเกษตรกรเฮานั่นเสืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาคุเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบคือเก่าได้อีพ่อยแม่3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินในโดนๆเด้อซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นละให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุ่นเนี่ยคันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพ่อวานลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยวานลงใส่หน้าเขานี่ติแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนั่นติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อยแม่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนบ่ติอีพ่อยแม่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่เฮ็ดซอกงอกแซกแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วติโอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่หน้าเขายังสิแตกกอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่น ต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวได้ดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเลนนี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ091-684-0475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง091-684-0475นะครับผมเอกโซเล่ยังให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดียุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรคำขอแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70 ไร่ครับ
0: พื้นที่
1: 70 ไร่
0: เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70 ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันหั่น2เทื่อ
0: ป๊าร้องบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ่
1: บ่แหละครับนี่คู่ชีพ
0: คู่ชีพ
1: นี่
0: คู่ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เจียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
0: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
0: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินเป็นเอียด
1: แม่น
0: เนี่ยเอาแสดงว่าย่ําเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: ใดตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แม่น
0: แล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแม
0: ่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
1: ครับบ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: ยุงให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเต้ยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ่
1: ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เย็นว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้านจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพอวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสื่อเลยบ่ทีแรก
1: ก็บ่ทันเสื่อครับ
0: ห่วยเสียคนยาก
1: เพิ่นก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆอยากๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพอต่อฮอดพอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
0: ก็เลยลองเปิดอกเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โ
1: อ้เพิ่นว่า
0: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีมูฮิวมิกมิดนี่สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บ้านนี่ผสมแล้วมันเป็นยังไง
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้บ่ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มบ่ซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดให้ติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ
1: ่แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มตัวสีมีขี้กระเดียนตัวแดงๆมั้ย
0: โอ้ขี้ทะแคน
1: ี่ขี้ทะแคตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
0: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่ตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
0: ่ใบมันเป็นยังไง
1: มันเป็นใบเขียวตั้งบ่โค้งนี
0: ่ใบเขียวตั้งบ่ได้เขียวอัว
1: แม่นบ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวเขียวตุ้มกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่ง่าย
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ
1: ่เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โด
0: นแล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกิน
1: บ่ใช่ว่าบ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งขันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
0: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยอย่าว่าหมดเลย70ไร่สิใส่เหมือนที่บ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิ
1: หน้าปัง
0: หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่บ่เลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: ม
0: ั่
1: นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะเบิ่งผมเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีดีพอมันย่านวัชพืชเพื่อจังพวกแมงพวกนอนพวกยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็ง
1: ครับ
0: สำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีหิวมิก
1: แม่นแม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียนคนอัตราส่วนที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: ต่อ2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊คถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอ๊คถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังไดเว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: บัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี
0: ่
1: ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังใส่ต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ครับ
0: ดีหรือบ่นี
1: ่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากก็ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: สำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสนี่มันดียังไงวะทีมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะทีพลอยแม่ใส่แล้วนี่ที่ครับดินสิกลับมามีชีวิตชีวาดินสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินสิล้วนซุ้ยพอดินล้วนซุ้ยดินอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกพืชยังมันก็งามสันตัวสำหรับดินพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามปลูกพืชมาแต่ละปีนี่ว้ายเป็นกระล่องกระแลงเป็นกระล่องกระแลงสิตายแหล่บ่ตายแหล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชบัดฮ้อนบัดหนาวปัญหาต่างๆที่เว้ามานะครับสิเบิดไปด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งแต่ว่าผมเอกโซเล่นี่บ่ท่านอยากให้เสื้อปานใดดอกครับเว้าไปแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสื้อปานใดแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้พิสูจน์ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรได้อีพอยแม่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับอัตราส่วนผสมนี่2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นำมา2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปค้นโคเลเข้ากันนะครับเอาไปผสมเข้ากันกับปุ๋ยเคมีที่เฮาเตรียมไว้นั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ตามสร้างนะครับพอผสมกันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับและที่สำคัญครับผสมกันแล้วโคเลใส่กันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำหวานสบายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ที่ว้ายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนผลได้บ่ธรรมดานะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แข็งแกร่งนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขายังสิว้ายบ่อยากเว้าอรดอีพ่อยแม่เอ้ยหน้าเขาเฮานี่ติต้นเขาเฮานี่แตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวโดนคักกระดอกกระเดียแท้นะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนเขียวแบบน่วนตานะครับต้นใสใสใบตั้งๆแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจต้นพืชก็แข็งแรงได้บัดนี้คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ว้ายผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าเขาที่เคยเฮ็ดหน้าเขาได้600กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี่เข้าไปนี่ติว้ายไร่นึงได้เป็นตันนะครับ พื้นให้ก็บ่ยอกได้อีพ่อไอแม่อ้อยมีแต่ลำพอแขนนี่มันสัมปะหลังมีแต่หัวทอแข้งนี่ตัวเปอร์เซ็นต์แป้งก็หลายเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงยางพารานี่กรีดมีด2มีดนี่เต็มกระโปพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโกกหิวนะครับกรีดแต่ละเทือนี่น้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับมันเสียดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงนะครับต้นพืชบ่แข็งแกนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญแม่งบ่มากวนคิดกวนใจนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี่บรรจุอยู่50กกครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กก3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่สิทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่ท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475ใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840

0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840477ครับ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชเหตุผลแรกค่ะกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงกรดอะมิโนค่ะให้ประโยชน์ที่แตกต่างมากมายต่อสุขภาพของพืชโดยเริ่มจากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าหากไม่มีการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมพืชจะไม่เติบโตกระบวนการนี้อาศัยการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งจำเป็นต่อการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์กรดอะมิโนช่วยในการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีคุณภาพเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารใบพืชประกอบไปด้วยปากใบซึ่งมีรูขุมขนเล็กๆที่ช่วยให้พืชดูดซับก๊าซและสารอาหารเมื่อไม่มีแสงแดดและความชื้นต่ำปากใบจะปิดและจะช่วยลดการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมสารอาหารเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสและมีแสงแดดรวมถึงความชื้นสูงกว่าปากใบก็จะเปิดสิ่งนี้จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจากฝนแสงแดดและดินเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชได้พืชจะสามารถทนต่อความเครียดได้เช่นอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำปัญหาอื่นๆที่รุนแรงกรดอะมิโนจะช่วยในการต่อสู้กับความเครียดช่วยพืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งการเติบโตที่หนาแน่นขึ้นค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้ากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือเลยป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บาดนี่
1: จืดไว้พอบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลิพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลับเพราะว่าบ่ได้ไปยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังวินเสียงเอกโซเลก็คืดอยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ล่องเบิงหลายอย่างแล้วแม่ค่ะ
0: โอ้เคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เบาในวิทยุฟังคุณเอกเบาแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องท่านนั้นทั้งนี้ก็

0: ไปเลย
1: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
0: แม่นค่ะ
1: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันถึง
0: แล้วแม่นแม่น
1: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
0: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อยๆ
1: เขียวเฮาเห็นนี่เน
0: า
1: ะใบตองอ่อน
0: มันเหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
1: มันบอกง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลาอยากกินยามใดก็กินมันก็เลยเขียวต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: บ้านนี้ถามคุณพี่วันใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
0: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
1: ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
1: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะคุณว่า
0: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอีซี่ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
1: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
0: เฮาก็ต้อง
1: หาแนวมาบำรุงฟื้นฟูดินนํา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
0: ค่ะ
1: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
0: ่
1: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงแน่บอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
0: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากอ่ะก็ลองก็ลองบัดนี
1: ้
0: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
1: ่ครับ
0: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
1: ครับผม
0: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่ล่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อกวงเรียนท่องสอบหนึ่งค
1: ่
0: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกันเบิ่งค่ะอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดค่ะ
1: ครับนี่แหละครับคือเสียงแก่ปากคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันว่าใส่ต่อน้องพี่เนาะ
0: ค่ะใส่ค่ะ
1: ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีแต่มิดตรงๆมิดแต่มิดใหญ
0: ่
1: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520 อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์
6: เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบไปขอได้มาสู้จบที่ยืนยังจนสิ้นชีพในกันคอยระวังเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าคือเก่าระวังเสียงฟ้าห้องตึกสกับ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ข้าอย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์0812627161และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง
2: ฟัง

0: ลับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมนต์เสื่อมช่วงเวลาความสุขสนุกสนานนะฮะภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอรอย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101ครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอรอย 3.5 เมกะเฮิรตซ์กราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการได้เกียรติติดตามรับฟังครับพี่น้องครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101ครับพี่น้องครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ไต่ตารางเราผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนำเลิศในการดูทั้งสันติเก่านั่งตาเหลือมเมาเมาบอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายสื่อง่ายขายของจับจ่ายใช้สวยแบบสะดวกสบายเด้อครับเด้อและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพนักงานของผู้ขาของสุขสุคนมีสุขภาพพระไม่ดีแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่บริขาดมือตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดเป็นพิเศษก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิม0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกพื้นที่การรับฟังนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผม
1: โอ้ยบ่ายบ่ายลูกว่าสิง่องเดไปบางเนี้ย
0: ครับผมครับ
1: อันนี้เมียผมพักเพื่อนนะลูก
0: ครับผม
1: จนทุ่มไปก่อนเลย
0: ครับผมครับ
1: หนึ่งกับสาวมาสาวไม่ห่างแล้วลูกเลย
0: โอเคครับโอเคครับ
1: อันบ้านนี้มันโอ้ยข้าเจ้ากันลูกคนตกน้ำตายก็หมดส่งก็ได
0: ้โอ้มาสร้างบาทตกน้ำมองได้แล้วแม่
1: อ๋อเราใจยิ่งบนน้องเย็นเนี่ยมันมีสาอยู่หันเนื้อเดียวสาเนี่ย
0: บ่แมนโอ้นี่ล่ะซูมือนี่ให้น้ำมันแล้วพัดมามันนั่นมันมักสิเป็นเคลื่อนเขาเอิ้นว่าอย่างกับแม่เขาเขาเขาเอิ้นว่า
1: เมาเนี่ยลูกเมาเนี่ย
0: เออคนนั่นหนึ่งบ่ได้พักผ่อนพักผ่อนหน่อยเนี่ยมันจีกึบไปเลยไหม
1: เนี่ยนี่เราลูกอายุเขาก็เลยเท่าไหร่จะล้าง
0: ฉันผมวูบเขาเรียกว่าลวกวูบลวกวูบมันหลายซึ่งเหมือนลวกวูบ
1: แม่นี่เราลง
0: ที่นี่ครับผมครับ
1: จ้าหมอบได้แล้วลูก
0: ครับผม
1: ไปเด้อไปตามร่มนี่ละ
0: ครับผมครับ
1: สาวบ้านบ่อนี่เด้อ
0: ครับผม
1: เที่ยงลูกครับเที่ยงไม่เที่ยงอันคนน้าเอาเงินนั่งรอเพื่อเลยผู้พันนาเดี๋ยวถึงจะหาเนาะที่ไม่ละ
0: แม่นั้นนะแม่นั้นนะเพิ่นอยากได้ผมแดงมาแม่
1: เพิ่นอยากได้ผมแดงเมียเจ้าลูก
0: คือว่าเอา
1: เพิ่น
0: ว่าเอาเปลือกแค่ได้ล่ะต้มเปลือกแค่ย่อมบอกก็ได
1: ้
0: ต้มเปลือกแค
1: ่อันดอกเจ้าไปว่าน้องแฟนกับเมียสามีอาจจะไปหาเกี่ยว
0: ครับผม
1: เชียงลูกชันเด้อสาวสิงห์ลาย
0: ครับผมครับ
1: ส่วนท่องลอยอันป้าเรียนป้าสูงเลยเด
0: ้
1: อ
0: โอเคครับโอเค
1: เรียนพ่อเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงตั้งใจทำไมน้องไม่ได้เรียนเมื่อเดียวหรอกแม่น้องแม่บัวแม่หน่อยแม่เด้อแม่ชวนนุ่มมองหน้านุ่มหอมความเด้อ
0: โอเคครับ
1: ลำพูนบัวน้อยบัวชมพูเด้อแสงเหลี่ยวอันต้นไม้น้ำตาลหวานเท่านู้นน้ำตาลเนื้อ
0: หอม
1: เนี่ยคุณแก่เนี่ยมากมากเลยเด้อ
0: โอเคครับ
1: บ้านเมืองเด้อต้นน้อยขึ้นจะบ้านมากหรอก ไรพอกมเด้อบ้านข้าสายพองอาแม่น้อยน้องอีเวนพ่อเด้อน้าไม่รอรอของแม่มันเดิมบันจ้า
0: โอเคครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
1: รู้เจ้ารู้เจ้า
0: เ
1: ออตัวจริงเป็นเจ้า
0: โอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับได้ครับได้ครับ
1: ข้าบูมาเปลี่ยนนั่นเลยด้วยจ้า
0: ครับผม
1: ศึกษาด้วยจ้า
0: โอเคโอเคครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมอ้าวแล้วครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงกันแนะนำขอมาได้ครับเด้อสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผมครับ
2: นานแล้วไม่ได้เข้านานแล้วไม่ได้เข้า
0: ไปใส่มาหรอบ้า
2: อยากน้ำบุญจ้า
0: ปุ้ย
2: บุญทกกระเดวจ้าบุญทกกระเดว
0: บุญนี่ยังแน่หรอวะ
2: ว่านก็ไปรองคำจ้า
0: ตีงานยัง
2: อันหมอเกษตรจ้า
0: อ๋อหมอเกษตร
2: อ๋
0: องานร้านหมอเกษตรบ
2: ่จ้า
0: ครับผม
2: เที่ยวยังสะใจด้วยจ้าว่าพ่อเพีย
0: นี่หมอลำเบิ้งบ่ล่ะอยู่หมอเกษตร
2: มีอยู่จ้า
0: ตีเพิ่นขายเพิ่นขายปุ๋ยมาตี
2: จ้า
0: ครับ
2: ขอเพลงได้จ้า
0: โอเคโอเค
2: เอาไปห้างลูกพี่ให้เลยจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
2: คำว่าคุณแม่เสียได้นะไม่เลยจ้า
0: โอเค
2: ไอ้คุณแม่มามานะไม่เลยจ้า
0: ครับผม
2: สารหวานน้ำเนจ้า
0: ได้ครับได้คร
2: ับ ว่าวชัยภูมิน้ำเนจ้าวางเลขวัน
0: เฮ้ยไม่นางกับบ
2: ัวม่วงหน้าน้ำเนจ้าแกร้อนๆหนาวใช่จ้า
0: ครับ
2: สวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องก็เพิ่มเติมผลงานเพลงนะครับเด้ออยากฟังเพลงใดก็แนะนำเขามาครับ11นาฬิกา47นาทีอ๋อนะครับไปฟังเพลงมุนมวนกันกับรายการลูกทุ่งมุทดีอ้ายจนทนได้บอบมนแคนแก่นคูนฝากไปหาทางพี่น้องแฟนเพลงพระการของเฮาเบิดสุขุจนครับคุณยายไหมทั้งบ้านกะย้อมนําได้เด้อแล้วก็พี่น้องทั้งบ้านดงเมืองนําแน่พี่น้องทั้งบ้านเหล่าอ้อยพี่น้องทางนะครับสวนอมรจันยานําแน่หรือว่าจะเป็นร่องคําหมู่9กุดลิงหมู่7นะครับทางพุ่นก็ได้เนาะแล้วก็ไปทั้งพี่น้องทั้งบ้านหนองหูลิงนําแน่ผู้บ่าวหนองหูลิงมวนๆครับพี่น้องครับทุกเสียงทุกสายทุกพื้นที่การรับฟังผู้บ่าวหินแตกมิตรสิริได้ชมนี่จักอยู่ยังไหนกินยังไหนสบายดีเพราะน้องผู้เบาหินแตกเนาะฝากไปหาเบาเบาเสกน้ำในเด้อ

ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520ไออำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่

ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับ2ผลงานเพลงเพราะๆพี่น้องสามารถเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับเด้อกับช่วงนี้เวลานี้นะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายขอบคุณไปยังผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมนี่คือข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผู้ที่เคยประสบปัญหากับการกำจัดวัชพืชในนาข้าวผู้ที่ประสบปัญหากับการกำจัดโรคพืชในนาข้าวอย่าลืมผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรบ่ว่าที่เป็นบีคอปบีคอปบีคอปตราเต่ามังกรสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกนะครับผมพักปอดนะเทียนนะอ้าวอย่าลืมครับพี่น้องครับกำจัดด้วยบีคอปตราเต่ามังกรหรือนะครับ M ถ้าข้อออกศูนย์ตราเต่ามังกรสารคุมวัชพืชใบแคบใบกว้างแบบ2 in 1คุมได้ทั้งหญ้าใบแคบหญ้าใบกว้างคุมได้นาน 3-4 เดือนคุมได้มาก 3-4 ไร่ใน1ขวดต้องบีคอปตราเต่ามังกรนอกจากนี้ก็ยังมีนะครับฟูจิซานตราเต่ามังกรซึ่งเป็นสารกำจัดโรคที่เกิดจากในพืชนะครับเด้อโรคใบไหม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคใบจุดโรคใบจุดสีม่วงโรคขอบใบแห้งโรคแข็งเกอร์นะครับไปแล้วครับพี่น้องครับใส่แล้วครับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรฟูจิซันตราเต่ามังกรนะครับมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วไปใกล้บ้านพี่น้องอยู่อำเภอจังหารบอกได้เลยว่านะครับเป็นร้านที่ขายยอดบ่ตกจักเทื่อมิได้พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นก็อำเภอจังหารกะร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตผู้รูปหล่อใจดีนะครับบริหารงานขอให้การต้อนรับขอให้คำแนะนำปรึกษาหารือเรื่องปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรไปบ่งนี้บ่มีผิดหวังนะครับที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับเบอร์โทรศัพท์0895404449นะครับเด้อ0895404449และก็0892778060 0892778060สําหรับครับพี่น้องครับนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับเด้อและก็ที่อำเภอเมืองมหาสารคามก็เช่นเดียวกันขายดิบขายดีต้องสั่งนะครับแต่ละเดือนต้องสั่งมาหลายรถมันยังดีพอใส่พอใจพอขายสั่งมาหน่อยมันบ่พอขายนับลูกค้าบ่ว่าให้โอ้ยสั่งมาเฮ็ดหยังหน่อยแท้เพิ่นว่านะครับทั้งร้านประกายการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรกันทุกร้านที่เป็นตัวแทนขายตัวแทนจำหน่ายนี่ขายดิบขายดีเลยครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาชนมหาสารคามทางเสียกมาวัดป่ามะน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบนเกิ้งนะพี่น้องอยู่ใกล้มหาสารคามกลับไปใช้บริการกันได้นะครับเด้ออ้าวกราบขอบพระคุณหลายๆนอกจากนี้นะครับอยู่ที่อำเภอยางตลาดเฮากะร้านนะครับผมเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับอยู่ใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับเทศบาล6สีตำบลหนูเม่าพญาตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนอยู่ที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่โรงสีพอใช้บ้านแก่เป๊ะนะครับเด้อพี่น้องอยู่แถวบ้านแก่เป๊ะหรือว่าอยู่บ้านใกล้เคียงกับไปใช้บริการก็ได้อำเภอดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอยู่อำเภอนามนครับสาขาเปิดใหม่อำเภอนามนเปิดได้2อาทิตย์นี้แหละ2สัปดาห์เลยนะครับพี่น้องครับร้านเก่งการเกษตรสาขานามนตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนอกจากอำเภอนามนแล้วก็ขึ้นไปที่อำเภอสมเด็จครับเขตแดนกันนะครับพี่น้องครับโอ้ยแถวนี้คือขายดีแท้ครับดอนจานติดต่อกันเลยนะครับเขตติดต่อกันเลยครับดอนจานนามนสมเด็จไปแล้วครับพี่น้องครับ
รับประกันบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับสำหรับร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับอยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีรายการลูกทุ่งมุทรีครับมอบไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู้ขู่สู้คนนะครับเด้ออยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็อย่าลืมครับ0652561558ครับ

0: ลงานเพลงครับพี่น้องครับเอามาคัฟเวอร์นะครับผมโดยน้องสตังนะครับกับเพลงมาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจเอาละครับพี่น้องครับอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมกับรายการลูกทุ่งมุ่งทะเลครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่อยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทะเลทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องเป็นนะครับผมสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อและกระร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาครับโตแทนจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังบริเป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่พี่น้องซื้อไปก็อัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีจังได้ผลิตภัณฑ์ดีๆจังสิไปทั้ง2ร้าน2สาขาได้ครับเด้อร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กับร้านแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2สาขานี่แหละยินดีต้อนรับพี่น้องครับรับรองบ่อผิดหวังถ้าได้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากทั้ง2ร้าน2สาขาไปใส่ในการเกษตรพี่น้องเอาโทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองได้ครับ0899468350นะครับเด้อ0899468350ละกะ0438996330 0438 9 9 6 3 3ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ไปใช้บริการทั้ง2ร้าน2สาขาครับมีผลงานเพลงเดี๋ยวมาฝากพี่ฝากน้องครับใช่ล่ะนี่ดิลูกพ่ออย่าทอเด้อนะครับเดี๋ยวได้รับสายนี้ซะกันนะครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: เงียบไปแล้วป่ะนี่ฮัลโหลสงสัยหัวไปถึกตรงเสาเอ้ยตรงเล่าหัวไปถึกตรงเล่าครับพี่น้องครับสงสัยคนอยู่ใต้ตารางเล่าหลายๆป่ะนี่กำลังก็
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลฮ
0: ั
1: ลโหล
0: แม่เอาแม่หัวไปถึกค้างเล่าบ่
1: โอ้ยแม่หลุดมือเนาะ
0: ตีโอ้กระโพดกระโพย
1: ก็ละทัดบุญมวยแม่ก็เลยโล่นะบ่ได้ตัวขวาเพียงสาวเทโน่ให้น้องอันเป็นเลยนะ
2: โอเคคร
1: ับ
2: โอเค
1: ก็ท้องเพียงว่าลูกนี่แก้กันบ่นี
2: ่ได้ครับได้คร
1: ับ ให้น้องอันเป็นนั่นหอบนั้นเดี๋ยวนี้เราตารางเราเนี่ย
2: โอเคครับโอเค
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับฮัลโหลครับผม
3: ครับผมดีครับดีเจนุ่มพ่อเพียงก็รูปแล้วครับ
2: ผมสว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: ผู้บ่าวมองหน้าผู้ล
3: ครับผมก็ผมขอก็ได้ล่ะครับคนรอครับ
0: ครับ
3: อยากฟังของสอนชิงไพ่คิดได้จังใด
0: คิดได้จังใดเนาะครับเนาะ
3: คิดได้จังใดนุ่มมองหน้าลงมากว่าตลนเหมือนกันฮ อดเบื่อมากว่าคิดได้จังใดวะ
0: มาเป็นเพื่อนมาทีเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนกันดีกว่ามาที
3: แค่นี้ก็ยังว่าสร้างกันว่าสร้าง
0: โอเคครับโอเคคร
3: ับ แล้วอย่างสุดเสียงสุดสายสุดท้ายหนักก้มหน่อยไม่ดี
0: ครับผม
3: คร
0: ับ ผมคร
3: ับ
0: โอเคครับผม
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจจากพี่น้องแฟนเพลงมาใส่แล้วลูกพ่ออย่าท้อเด้อขอคือตั้งไว้เดี๋ยวพ่อแห้งเด้อมาครับพี่น้องครับผลงานเพลงจากพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการนะครับพี่น้องจากอำเภอเตาง้อยสงสัยดิฟังบ่ได้ล่ะซุมมือนี่ฝากไปหาผู้เบาหนองหูลิงเด้อฝากไปหาคุณยายหนูคุณยายสีคุณยายสำคุณยายบำคุณยายบั่นคุณยายสมดีบั่นหนองหูลิงน้ำแน่ หวังว่าที่สบายดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุขคนเด้อแม่เด้อยายเด้อไปหาพ่อสั่นแม่จันทั้งบ้านพันลุยน้ำเนี่ยเด้อชะฮึฮึฝากไปหาบักแมบครับยิ้มแง่แง่แง่แง่อยู่ทั้งสวรรค์บักแมบก็ได้

จังบอล่ะครับพี่น้องครับนั่นนะคือครับลูกพ่ออย่าถอดเด้อครับฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่ขุนสุคนนะครับเด้อพี่น้องแฟนเพลงพนักงานที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับคุณแม่บัดดอนหันพี่น้องทบัดโพนงามคุณแม่คุณพ่อสัตวัตนะครับผมพบจำซื้อบ้านบ่ได้เลยดิแม่ถ้าฟังอยู่โทรมาบอกซื้อบ้านผมใหม่เนี่ยผมละจำซื้อบ้านบ่ได้บ้านนี้ผมเคยกับไปส่งปุ๋ยอยู่นะผมคือจำซื้อบ้านบ่ได้นะเอาไปนะฝากไปหาน้องน้องมังกรเนาะนะครับน้องมังกรนะครับน้องอะไรครับแม่เพิ่นขายปลาทูอยู่แต่ได้กินกระไดซื้อมือจังมันอยู่จังไหนกินจังไหนกะคำว่าสีสบายดีอยู่เนาะครับคุณตาคุณยายน้ำกันกระไดเนาะบานนี้กะนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ครับร้านชิปปะมอครับอันนี้กะอยู่เคียงข้างกันมากับรายการลูกทุ่งมุกทับดีมาโอ้ยตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี่กะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายเศรษฐกิจบ่ดีปานใดกะบ่เป็นหยังกะมีลูกค้าไปอุดหนุนกันอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องครับสำหรับร้านชิปปะมอสี่แยกปั๊บตำรวจอำเภอร่องคำสี่แยกไฟแดงอำเภอร่องคำเรานี่แหละครับนะครับบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงศูนย์รวมสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรายการล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานดังร้านชิปเปอร์หมอครับพี่น้องครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์ไม่ต้องสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีต้องสีเบเยอร์พร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับเด้อกราบขอบพระคุณอย่างสูงกันละกัน0813804599ครับ0813804599ซึ่งบริหารงานโดยนะครับพี่น้องครับคุณปวีณาเปานาเรียงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับอยู่ใกล้ๆกับมิรานชิปเปอร์สังกัดพันครับศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของฟงจอนไตรจีวรสมบุกอังสะโตมูบูชาหิงพระธรรมาฏบุตรสมบุกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อนะครับอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ไว้ชนไปหาผู้มีพระคุณครับติดต่อได้เลยที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ใกล้บ้านพี่น้องครับไม่ต้องไปไกลนะครับพี่น้องครับบ่ได้เปลืองน้ำมันบ่ได้เปลืองค่าซึกหรอบ่ได้เปลืองค่าข้าวค่าน้ำมาข้าวเดียวสั่งซื้อปั๊บเพิ่นก็จัดให้เอาขนขึ้นรถกลับมาบ้านสบายที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์0813804599นะครับเด้อ0813804599ไปสะไพเซโนครับปิ้งไก่เซโนบ่

0: 12นาฬิกากับ49นาทีครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งมุกทับดีครับช่วงนี้ครับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นี่ล่ะและก็ห่างคุณส่วนจำกัดพิมพ์พนิษฐ์แก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4สาขาพี่น้องก็รู้กันอยู่ดีว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีวาล์วนิรภัยซอยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานม่อก่อยกให้เลยว่าถังแก๊สปตท.กติซอยในเรื่องความปลอดภัยถ้าพี่น้องได้ใส่แก๊สนะครับเด้อเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับสิเปลี่ยนถังแก๊สที่ซื้อถังแก๊สไม่ครั้งต่อไปหรือย้ําใดก็แล้วแต่เลือกจําเพาะเจาะจงแต่ถังแก๊สปตท.เท่านั้นนะครับผมสิโทรสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองกับเพิ่นก่อนก็บ่มีปัญหาครับขอให้พี่น้องโทรไปที่0438111848 0438111848แล้วก็0885730753 0885730753ส่วนอยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานโอ้ยไอ้พอเพียงเอ้ยใบตองสมือมันมีอยู่แต่ว่ามันขี้ข้านมันนะครับมันก็บ่ใครมีฟืนมันก็เปลืองแก๊สแก๊สก็ราคาสูงเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปเฮ็ดหรอกครับพี่น้องเอาเป็นการเฮ็ดข้าวต้มขนมนี่เฮ็ดให้แม่นางข้าวต้มมัดเป็นผู้เฮ็ดให้เป็นผู้ดูแลให้เป็นผู้ให้บริการนะครับเพิ่นดีเฮ็ดให้สูตรของเพิ่นก็โอ้ผ่านล่ะครับผมได้กินแล้วว่าผ่านแน่นอนนะครับอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการเรื่องข้าวต้มอร่อยๆต้องแม่นางข้าวต้มมัดครับทุกเช้าตั้งแต่ตีห้านะครับผมจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2สาขายินดีต้อนรับพี่น้องครับแม่นางข้าวต้มมัดก็ให้บริการพี่น้องสามารถสั่งซื้อสั่งจองก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนมื้อที่รับข้าวต้มไปจ่าแจกจ่ายนะครับมื้อบุญมื้อทานได้แล้วครับ0619540862 0619540862นะครับเด้อนะครับนอกจากนี้ก็มีนะครับพี่น้องครับเสือกล้ามเบลนวินเนอร์เสือกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสาวรอทําไทยทอมทั้งหลายทั่วไทยทั่วโลกต่างก็เลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่แต่เสือกล้ามเบลนวินเนอร์เบลนวินเนอร์เบลนคุณภาพนึกถึงเบลนคุณภาพนึกถึงเบลนวินเนอร์ใส่หน้าฮอนก็สะดวกสบายใส่หน้าหนาวนะครับก็บ่อึดอัดใส่หน้าฝนก็นะครับระบายอากาศได้ดีสําหรับเสือกล้ามเบลนวินเนอร์ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทําให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมครับอย่าลืมเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพครับติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook Live Chat หรือเบอร์โทรศัพท์0619540862ได้เลยนะครับ0619540862รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ
1: เวลาขณะนี้เท่าไหร่แล้วนี
0: ่12นาฬิกา53นาทีไปครับคืดได้จังใดนะครับเสียงขับร้องของสอนสินชัยครับพี่น้องครับจากคู่บ่าวมองหน้าผู้หลุบรอๆฝากไปหาเบาเสกฮอตะวันฝากไปหาเจปุน้ำในเด้อพี่น้องทั้งอำเภอดอนจานเบิร์ดสุมูบานฝากไปหาน้องน้ำตาลหวานน้องย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่าย

0: พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่

0: เดียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซีรีส์จิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อที่

Soleil Para Premium ฝาสีทอง Soleil Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่า

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475จนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เรื่องคุณภาพของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเว้าถึงเรื่องคุณภาพของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่หลายๆท่านก็ยังข้องใจหลายๆท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋แน่ใส่แล้วมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเจ้าของบ่นะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพอใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินสิร่วนซุ้ยดินที่แข็งๆดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินที่ปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วติอีพ่อไอแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดินร่วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดการเกษตรคักๆนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกป๊าดบ่ธรรมดาเด้ในสอบนี้นะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับราคาก็บ่แพงเลยแต่ว่าคุณภาพนี่หลักหมื่นพุ่นละสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเริ่มต้นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอนะครับหรือว่าสิเป็นสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรเอาหมากเอาห่วงเอาผลผสมได้เบิดนะครับในอัตราส่วนการผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสม2ต่อ1นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นํามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบว่าท่านไหนพ่อแม่แล้วก็เอาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพ่อแม่ชื่นชอบนั่นน่ะสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้เอามาอีก1กระสอบนะครับแล้วนํา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี้จากที่สิใส่เคมีเพียวๆ3กระสอบนี่เฮาก็ลดลงเหลือกระสอบนึงแต่ว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามาใส่2กระสอบนะครับมาแทนเคมีที่หายไปเฮาก็สิเหลือปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่านะครับ3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่มันก็สิสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนนะครับถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่โอ้ยผลผลิตนี่เกินคาดเกินคิดอีพ่อไอ้แม่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับดินเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชในไห้ในนาในหัวในสวนเฮาสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุ้ยปัญหาต่างๆเหล่านี้หายไปอย่างแน่นอนนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ให้ขึ้นใจจำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าอีพ่อไอแม่ที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับจำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับดินผู้ใดมีปัญหาปลูกหยังบ่งามพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพืชเป็นกระล่องกระแล่งพืชเบื่ออาหารพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยลองหามาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วปัญหาต่างๆสิเบิดไปต้องลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสกคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านหน้าบึงครับ
0: ครับผม
1: 8ครับตำบลหนองแปดนะครับก็ราชสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าคอนนี่แหละครับ
0: คุณพ่อคอนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อคอนก่อนบ้านเฮ็ดหน้าจังไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานเลยว่าอายุจังปีเราพ่อคอน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อคอนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วๆไปแหละครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามครับว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกโซเล่นะครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับทางเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: แม่นบ่อีพ่อซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อคอนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีพ่อ
1: มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: แล้วดินที่พอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้ม
0: เ
1: หรอครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสร้างอีกนี่ดิ
0: โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะแต่ละว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบิ่งหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ผมเขาเจ้าใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: ผมเป็นใส่ปุ๋ยพวกเปิ้นสิเน้นตะยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวคง
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นยังไงมันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมันรักแขนอูนอนได้เดี๋ยวมันจะแข็งเดี๋ยวมาพ่อคว้านนี่ประทับอกประทับใจหน่อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ง่ายพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรวดโซลิพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนเฮาเลยดี
0: เอาใหญ่ควันบดความเสียววันแน่นอนของข้าเจ้าอีเดียวแบบยืนยันมาใส่ต่อ
1: ยืนยันมาใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันครับเอกโซเล่นี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นยังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นยังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่เข่าบ่งามมันดินดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้เข้าเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่พอจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้โห
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์พอมาใส่น้ำกันเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พ่อใหญ่ละครสุดยอดเยี่ยมมาสั่นพี่น้องนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละครเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพ่อยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ถ้าสิเว้าถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่ามีคุณภาพดีจังไดใส่แล้วมันสิเป็นประโยชน์กับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาบ่ใส่แล้วผลผลิตสิเพิ่มบ่ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าบ่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเกิดความสงสัยเกิดความข้องใจหลายๆนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างแน่นอนนะครับใส่แล้วสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุ้ยนะครับหากพืชหากไงหากง่าวหากินไก่ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีและที่สำคัญครับดินที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับเกษตรกรพื้นที่ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกยังบ่งามดินเป็นเอียดเป็นกรดเป็นด่างนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้อย่าเฝ้าเสือนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่ตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าอีพ่อไอแม่นี่มีปัญหาเรื่องของดินนี่โดนแก้แล้วแก้อีกแก้ทุกปีแก้จังได๋ก็บ่เซาแก้จังได๋ปลูกพืชแล้วก็ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจักสิเฮ็ดจังได๋เฮ็ดปีใดก็มีแต่รบทึนคันสิทิมที่ดินไว้ซื่อๆเขาก็สิว่าขี้ค้านก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดเพิ่นว่านะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินพี่น้องเกษตรกรท่านใดใส่แล้วพากันยิ้มเป๋ยยิ้มเป๋ยอยู่ซั่นเด้ถืออกถือใจแห้งนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับอยู่ในดินในโดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินในโดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอซะเด้ใส่หน้าเขาจังซี่โอ้ยแตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนบ่เขียวล่อแม่งเด้อีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเขียวจนฮอดมือเกี่ยวนะครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเอามาผสมกัน2ต่อ1นะครับ2ต่อ1เด้ออีพ่อไอแม่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพ่อไอแม่พากันมักพากันชื่นชอบนั่นล่ะนะครับเอามาผสมกันบ่มีปัญหานะครับใส่แล้วดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับว่ามันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลนะครับใส่แล้วได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำนะครับซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วย ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุนเฮ็ดแล้วมีกำไรใส่ใจให้ใส่ใจหน้านะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย091-684-0475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและรากธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณวิโชติค่ะบ้านเวอร์หมู่2ค่ะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าอะไรอี
1: แม่แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจังไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: ว่าโต13ไร่เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: ว่าโตยังแข็งแรงอยู่เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: ว่าถามแม่เปียก่อนนา13ไร่นี่แต่กี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่บ่ใช่เราเป็นยังไงนี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเข่าบ่งามมั้ยค่ะ
0: โหดินก็แข็งเข่าก็บ่งามค่ะแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมีมันอยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจังสิบ่
1: ค่ะ
0: บ่ถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงอีแม
1: ่บ่ได้หลายปานใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีตัวไป
1: บ่ได้หลายตันหนังแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบ่ตานี่ล่ะค่ะ
0: โหแสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ถามพี่แม่เปียก่อนไปรู้จักโซเล่พัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: อันวิทยุตัวค่ะ
0: ทางวิทยุ
1: ค่ะได้ยินว่าเอกโซเล่เนี่ยโฆษณาก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าซั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันหน้าร่องเบิ่งกันหน้าว่าซั่น
0: ค่ะมีนูฮิวมีโซเล่พัดนี่วันนี้ถามแม่เปียก่อนพอออกมาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมันก็
0: มันเป็นยังไง
1: มันงามเด้ค่ะได้ห่วงดีอยู่เด้
0: มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: วันนี้ดินมันเป็นยังไงแม่
1: มันกับดินกับลมงามอยู่เด้ค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบั่นเป็นดินลมเด้ค่ะ
0: โอ้ตะกี้ดิน
1: มันมีทักแท้ขึ้นน้ําเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบั่นมันกับลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: แล้วผลผลิตนี่เป็นยังไงแม่
1: ค่ะอยู่เด้ค่ะบั่นเพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะได้4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้วบั่นนี
0: ่โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่าตะกี้ได้อุ้ม2อุ้ม
1: อุ้ม2อุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบัดนี้ได้แล้ว4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้ว
0: โอ้โหแสดงว่าถือวงถือใหญ่เนาะแม่เปีย
1: ค่ะถือยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็ดอก
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถืออกถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจังหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดนํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดก็งามให้มาใส่ร่องเบิงเด้อค่ะเด้อ5น้ําพันธุ์สิว่าโอ้คือได้เขาหลายแท้พันธุ์สิว่าดิ
0: ดินเป็นจังได๋แม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้ค่ะดินก็มีขี้ซักแท้มันสักกี่สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแล้วก็มีขี้ซักแท้นําดูสิว่าเขางามเด้ค
0: ่
1: ะงามกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: งามงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเน
1: า
0: ะแม่น
1: ค่ะเขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแมงมานั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงค่ะบ่มีลมค่ะ
0: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต่อไปตัวค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องครับ
1: โซเลพัด
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475

0: เกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิกค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิกอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิกเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5207 อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิ

เหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟัง

0: ขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคท่องฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
1: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
0: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงเฮ้ยบอกได้ว่าสู้ชอบดีงามจนสิ้นชีวิต

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: ไปง้อผู้สาวมูกับผ้าไปพ่อไปง้อผู้สาวผู้สาวก็บ่ยอมขึ้นดีน้ำว่าสันเถาะแกก็เลยผิดหวังแล้วก็เศร้าว่าสันเถาะมูก็เลยปลอบว่านั่นล่ะเฮ้ยเป็นบทเรียนเฮาอย่าคิดว่าเฮาวิเศษสุดเพราะว่าเวลาที่โตเอาตะใจเฮ็ดให้ผู้สาวโตให้อาสิมีคนเฮ็ดให้ผู้สาวโตหัวก็ได้เวลาที่โตเฮ็ดให้ผู้สาวโตผิดหวังอาจสิมีคนเฮ็ดให้เธอสมหวังก็ได้เวลาที่ผู้สาวโตกลุ้มหรือว่าเหงาก็อาจสิมีคนปลอบใจแล้วก็อยู่เป็นหมู่เวลาที่โตคิดว่าโตเป็นคนดีสุดก็อาจสิมีคนที่ดีกว่าโตก็มีหมอนั่นก็เลยบอกว่าเออเฮาผิดเองละเฮ้ยเฮาพยองโตเกินไปแต่เฮาอยากฮู้อย่างเดียวว่าหมอนั่นเป็นคนดีบ่เฮาก็เป็นห่วงหมู่ก็เลยบอกว่าอ๋อบ่ต้องห่วงดอกเฮ้ยหมอนั่นเป็นคนดีเอ้าโตฮู้ได้จังได๋หมู่ก็เลยถามว่าโตคิดว่าเฮาเป็นคนดีบ่เอ้าโตเป็นคนดีเป็นหมู่ที่ดีที่สุดบ่ต้องห่วงเธอโตฮู้จักหมอนั่นอยู่ติเฮ้ยก็กูนี่แล้วพานาผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้าน โดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาเสื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

สองผัวเมียอยู่กันมาโดนแล้วล่ะบ่เคยมีปัญหาระหองระแหงอีหยังกันหลายดอกเข้าใจกันดีแต่ว่าผู้ผัวนี่มักสิไปปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยผู้เมียเนี่ยบ่ไปนำเข้าวัดบ่หลมวัดสะเถาะก็มีอยู่คืนหนึ่งผู้เมียนอนอยู่บ้านก็เกิดงุดงิดมีเรื่องให้คิดวุ่นวายนอนบ่หลับจนว่าดึกดื่นเที่ยงคืนเพิ่นก็เลยโทรไปหาผัวบอกว่านอนบ่หลับเลยเฮ็ดจังไดดีล่ะเพราะว่ามื้ออื่นก็ต้องไปทำงานอีกแย่แน่ๆว่าสันว่าผู้ผัวก็ตอบมาทั้งสายว่าปัญหาบางปัญหาก็แก้ไขบ่ได้ก็ควรไปปัญหาอื่นปัญหาการนอนบ่หลับนี่เป็นปัญหาที่แก้บ่ได้ว่าซั่นผู้เมียก็เลยเว้ามาว่าตอนนี้อยู่วัดบ่แม่นบ่เป็นหยังจังบ่รับโทรศัพท์ดึกๆเดินเดินใดผู้เมียถามผู้ผัวก็บอกว่าก็ดึกแล้วนี่ล่ะเกรงใจเพิ่นคือกันแต่ว่าก็ต้องรับโทรศัพท์เธอนั่นแม่ซี่กำลังยางมาเอิ่นแล้วก็ได้ยินเสียงแม่ซี่ลอดมาทางโทรศัพท์ว่าชนแก้วหมดแก้วพานะผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อฮัลโหลคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

ปาหมอหนึ่งเป็นมักผู้สาวบ้านเดียวกันว่าสันเถาะพยายามเฮ็ดดีน้ำตลอดซอยนั่นซอยนี่อยู่เพื่อหวังสิให้ผู้หญิงมาสนใจจะของแต่ก็เซยผู้หญิงก็ได้เฮ็ดอยู่จังสันมาประมาณ 4-5 ปีผู้หญิงก็บ่มีวี่แววว่าสิมาฮักจะของแต่ว่าก็บ่ยอมย่อท้อว่าสันเถาะเพราะว่าที่เฮ็ดมาทั้งหมดเนี่ยเฮ็ดด้วยใจมีอยู่มื้อหนึ่งผู้สาวมาบอกว่าพ่อคนที่เหมาะสมแล้วสิแต่งงานระหว่างเฮาสองคนคือสิเป็นไปบ่ได้ดอกลืมมันไปซะเนาะคิดซะว่าเป็นแค่เรื่องในอดีตเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนาะฝ่ายผู้บ่าวด้วยความเป็นแม่นก็ถอยออกมาผู้หญิงก็แต่งงานไปประมาณจัก3ปีนี่ล่ะอยู่มามื้อนึงผู้หญิงก็กลับมาหาแล้วก็บอกว่าลองเบิ่งแล้วคนที่ดีที่สุดในโลกนี้บ่มีผู้ใดเทียบเจ้าได้เลยเฮามาคืนดีกันเนาะฝ่ายผู้บ่าวก็เลยบอกว่าอ่อนซ้อนพานาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะว่าแม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มาคอกหนึ่งเพิ่นมีมาเด็ดสื่อว่าอินนินเป็นมาแข่งว่าจันทอเพิ่นล่ารางวัลมาหลายสนามเด้เรียกว่าดังว่าจันทอไปมีเยอะมือหนึ่งจะของฟาร์มกะผ้าเพิ่นไปแข่งสนามบักใหญ่เลยระดับประเทศว่าจันทอไปแล้วเพิ่นก็ได้ที่หนึ่งได้ถ้วยดาร์บี้มาว่าจันทอกลับมาหอดคอกคนเลี้ยงมาเพิ่นก็เอาหญ้าเอ้ยเอาข้าวเปียกเอ้ยอาหารมานั่นนะก็มีแต่พวกหญ้าพวกอีหยังมู้นี่ล่ะเอามาให้ก็จําเป็นต้องกินนั่นละกินไปแล้วก็จมด้วยบัดนี่แม่งเอ้ยกูแล่นจนว่าได้ถ้วยดาร์บี้มาระดับประเทศรางวัลจักว่าจักล้านแต่ว่าอาหารให้กูแดกซ้ำนี่ที่หลังบ่แลนแมมดอกขาดค่ำคนเลี้ยงมาแลนเลยย่านว่าสันเถาะหมาบักม่อมแกเลี้ยงไว้เห็นแกแลนมันก็แลนน้ำสันแล้วไปหอดต้นไม้บักไงต้นหนึ่งแกก็นั่งพักสันตัวเศร้าหาบหาบหมาบักม่อมก็นั่งเศร้าหาบหาบลิ้นเหย้าเขตเลดคือกันและแกก็จมขึ้นว่าป๊าดเกิดมาเฮาก็เห็นมาเว้าได้หมาบักม่อมเลยเว้าเสริมขึ้นว่าแมนครับถ้าพัดผมเกิดมาเฮาก็เห็นนี่ล่ะมันเป็นมาวิเศษแลนกะไว้สลาดกะสลาดสุดยอดเลยคะนะพ่อได้ยินจังสั่นสลบอ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ยอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเหตุเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนอย่างโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพูเนี่ยเจอโซเลผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตาย
โซเลพาลาพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเคียหนึ่ง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มีวัยรุ่นหมอหนึ่งย่างผ่านมาก็เลยมานั่งเว้าเล่นกับเล่ามีอยู่จังหวะหนึ่งเล่าก็เว้าว่ายุงร้ายกว่าเสือว่าสั่นหมอนั่นก็คึดมวนอยากเถียงตัวโอ้ยบ่เสียดอกยุงตัวน้อยๆเป็นยังจังสิมาร้ายกว่าเสือว่าสั่นว่าเพราะยะอมก็บอกว่าบ่เสือบ่เอาบ่ล่ะร้องกันบ่ท่ากันบ่พนันกันก็ได้ว่ายุ่งหลายกว่าเสือบ่บ่เกินคืนเดียวโตนี่ตายแท้เจอยุ่งเข้าไปว่าสั่นหมอนี่ก็รับคำท่าพ่อคำมาพ่อยายอมก็จับหมอนั่นแก้ผ้าและก็มัดใส่ต้นไม้ไว้ตื่นมาย่ามื้อเช้าพ่อยายอมก็ไปยามหมอนั่นเลี้ยงแอแม่สภาพนี่เกือบตายว่าสันเถาะพ่อยายอมเห็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นจังไดแม่งเลี้ยงเกียบตายนี่คันเฮาบ่มายามเบิ่งเนี่ยมึงตายแท้เจอยุ่งเข้าไปคืนเดียวหมอนั่นก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้ยที่เลี้ยงเกียบตายเนี่ยบ่แม่นเพราะยุ่งเอ้าเพราะหยังสันจักแม่นลูกงัวหลงมาดาใสมันบันหิวนมจนว่าผมเหลืองแอแม่นี่ละฮานา
1: ามันเมาวันผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาจะของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทรมาที่เบอร์0916840475091-684-0475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ายุหลายละละแล้วเป็นแม่ห้างอยู่บ้านผู้เดียววาสันเถาะบ่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ไผมีอยู่มื้อนึงแล้วขึ้นโรงพักเพื่อสิแจ้งความบอกว่าพ่อใหญ่ตันเฮียนอยู่ข้างๆกันลี่เบิ่งเล่าอาบน้ําซุมือซุมือว่าซั่นฝ่ายตำรวจหลังที่ได้รับแจ้งความก็ไปจับพ่อใหญ่ตันมาก็ทําการสอบสวนเจ้าได้ไปลี่เบิ่งเขาอาบน้ําอีหลีบ่ว่าซั่นพ่อใหญ่ตันแล้วก็ปฏิเสธเนาะผมพ้นทํามาทําโมจังใดจังสิหาว่าผมเฮ็ดจังซี่ว่าซั่นเป็นไปบ่ได้ดอกครับอย่ามากล่าวหาง่ายๆเด้ผมแจ้งความกับเด้ว่าซั่นแต่ว่าเจ้านางแล้วก็มั่นใจเนาะเล่านี่ละจำตาเล่าได้ว่าซั่นว่าสอบสวนกันอยู่โดนเติบไอ้นางแล้วก็เกิดปวดเหี้ยวซั่นตัวแล้วก็เลยขอได้ญาติเข้าห้องน้ําแล้วก็ย่างไปเข้าห้องน้ํากางเกงก็ฟิตๆซะแล้วฝ่ายผู้หมวดปกติแล้วก็เป็นคนหื่นในจังน้อยว่าซั่นเถาะพ่อละยางไปก็เหลียวเบิ่งข้างหลังเล่าก็เห็นสะโพกเล่าสันตัวอุปาทโธอายุ40แล้วเบิ่งปั่นท้ายดูโอ้คือคักแท้ว่าฝ่ายพ่อยายตันได้ยินโว้ยคันแก้ผ้าออกนี่คักก็นี่พานะเฮ
1: ้ๆๆๆๆอ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาไซและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี่ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แมนสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลีนกลางกันเข้ามา

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

พอยายตีบเพิ่นเอาเข่าไปขายอยู่โรงสีในตลาดพอยายเจ็บจัวจะของโรงสีก็ลั่งนางรับซื้อเข่าเองกิโลละ5บักนะข้าวมังลงว่าสั่นพอยายตีบก็บอกว่าเฮ้ย7บาทบ่ได้บ่ครับมันบ่พ่อคาปุ๋ยได้นี่ว่าสั่นพอยายเจ็บจัวก็บอกว่าไม่ไล่แค่6บักเอาก็เอาไม่เอาก็เอาครึ่งไปพอยายตีบก็จำใจต้องขายเนาะเพราะว่าค่ำแล้วฝนก็คึ้มมาว่าสันเถาะแล้วต้องนั่งเรือข้ามฟากน่ะนะพอยายเจ็กจัวก็บอกว่างังอ้วอาศัยไปลุ้ยอ้วมีธุระในหมู่บ้างหรือพ่อพายเรือไปฮอดจักเคิงแม่น้ำนี่ละพายุบัดมาเหี้ยก็ควมสันตัวพอยายเจ็กจัวลอยน้ำบ่เป็นเนาะช่วยลุ้ยช่วยลุ้ยช่วยอ้วลุ้ยไปพอยายตีบก็บอกว่าขันอยากให้ผมซอย500ครับพอยายเจ็กจัวก็จมปูดลงไปสักพักโผล่ลูกขึ้นมาโอ้ย500แพงไป300แล้วก็จมปูดลงไปจะข้าวโผล่ลูกขึ้นมาว่าไง300พอยายตีบก็500ขาดโตพอยายเจ็กจัวก็จมปูดลงไปอีกโผล่ลูกขึ้นมาอีกทีนึง400 500คาโตจากนั้นพอยายเจ็กจัวกะปูดหายลงไปและกะบ่ขึ้นมาอีกเลยฮะผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดนี่น้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราย่อยแน่

0: ขันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
1: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อ
0: เอา

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
2: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าๆแน่นอน
1: ขณะที่กระทรวงการคลังนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบเข้ามาช่วยร้านค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานการยื่นขอสินเชื่อในระบบ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ up skill re skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่ก็จะมี AI นกกระซิบมาช่วยวิเคราะห์นะครับ
3: นายเอกนิติกล่าวเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาร่วมเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.thส่วนประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำหรับความเคลื่อนไหวโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรก33ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 3,100,000 รายพรรคประชาชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลและเสียภาษีอย่างถูกต้องเข้าร่วม

0: ครงการได้
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาครั้งที่6ณอาคารรัฐสภาโดยได้รับฟังข้อเสนอจากผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหารเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกำหนดให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมียอดขายไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีส่งผลให้ร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลและเสียภาษีอย่างถูกต้องจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นายณัฐพงษ์กล่าวว่าผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัยและการแข่งขันในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งมีผู้ประกอบการสะท้อนว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการบางราย
2: จริงๆต้องบอกว่าทางฝั่งผู้ประกอบการเองวันนี้โดนวิกฤตโดนปัญหาหลายอย่างรุมร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตพลังงานที่เมื่อกี้ได้นำเสนอไปแล้วเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่ทำให้กำลังซื้อหดตัวอย่าลืมอีกด้านนึงนะครับที่วันนี้รัฐบาลเองบอกว่ากำลังจะเอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าไปเข้าร่วมแพลตฟอร์มเมื่อสักครู่ในการประชุมกันเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการนะครับว่าธุรกิจร้านค้า SME คนตัวเล็กๆหลายๆส่วนเนี่ยก็กำลังโดนแพลตฟอร์มเอาเปรียบอยู่
1: นานาอิสริยะภัยรีภัยฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าหลักเกณฑ์ของโครงการในปัจจุบันอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากร้านอาหารขนาดเล็กที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกตัดสิทธิ์ขณะที่ร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีรายได้ในระดับใกล้เคียงกันสามารถเข้าร่วมโครงการได้จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขโดยเปิดโอกาสให้นิติบุคคลขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน100 ล้านบาทต่อปีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลาที่เหลือชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบจะส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแม้วันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลง
3: วันนี้อาจจะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยบวกซึ่งก็จะทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆสภาวะการก็คลี่คลายลงไปแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่างๆที่เราได้วางไว้ในการที่จะรองรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะในตะวันออกกลางแต่เป็นสถานการณ์ทั่วโลกนะครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าสถานการณ์ภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีสัญญาณเชิงบวกจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อย
4: วันนี้เนี่ยแม้จะมีข่าวดีเราจะไปดีใจแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ผมว่าต้องใช้โอกาสนี้นะครับสถานการณ์นี้ทุกคนบอกนะครับแม้จะยุติสงครามแต่ราคาน้ำมันคงจะไม่กลับไปถูกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยังมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านต้องช่วยกัน
0: สำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวเนื่องจากแหล่งผลิตพลังงานทั่วโลกได้รับความเสียหายส่งผลให้ราคาน้ำมันจะยังคงทรงตัวในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีแม้สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซจะเริ่มคลี่คลายก็ตามโดยขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเตรียมเสนอโครงการต่างๆเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟในครัวเรือนซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกคำแนะนำพลเมืองบางกลุ่มในการเดินทางมาไทยโดยยืนยันความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเป็นตลาดคุณภาพที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ 1.9 ล้านคนและในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาททั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำภาครัฐว่าประเทศไทยยังคงเป็นบ้านหลังที่2และความปลอดภัยระดับสากลแก่ผู้มาเยือนทุกคนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานประกอบการที่ประสงค์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ
6: ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยติดตามการเผยแพร่การถ่ายทอดสดในทุกช่องทางโดยเฉพาะทางออนไลน์ตลอดจนกวดขันการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์โดยเฉพาะสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการอาทิร้านค้าร้านอาหารผับบาร์ที่พักโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆห้ามนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้แก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์จะต้องขออนุญาตผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทย
7: ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่พักโรงแรมที่ประสงค์จะจัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ต้องขออนุญาตผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทยอย่างถูกต้องขณะนี้ก็ทราบว่ามีการลงทะเบียนออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีเงื่อนไขของผู้ถือลิขสิทธิ์อยู่เช่นไม่มีการเก็บค่าบัตรค่าเข้าชมใดๆเพิ่มเติมไม่มีสปอนเซอร์และการงดใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าโลโก้สัญลักษณ์องค์ประกอบอื่นที่สื่อถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก
6: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพราะไม่เพียงช่วยให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การรับชมที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์กีฬาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสนับสนุนการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ลิขสิทธิ์ตลอดจนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passportตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนข้อกังวลเรื่องของ TOR เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงไปแล้วรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนด
3: มีฮะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้ เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
6: นายประการปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาวงเงิน 3,780,000 ล้านบาทหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งส่วนใหญ่มีเสียงสะท้อนว่าแต่ละหน่วยงานจะได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไปขั้นตอนหลังจากนี้หากผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แล้วจะมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรคาดการว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระ1ช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมส่วนในวาระที่2และ3คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนมั่นใจว่าการใช้งบประมาณปี2570จะทันในวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอนและตรวจสอบสิทธิพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชน
8: ในอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าที่ประชุมมีมติให้เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5รวมเนื้อที่ประมาณ 155,000 ไร่เห็นควรให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานเพื่อส่งมอบให้สปกนำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติส่วนของกลุ่มที่4พื้นที่สีชมพูเนื้อที่ประมาณ 109,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและมีคดีความทับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากมีมติให้ชะลอการเพิกถอนไว้ก่อนเพื่อความรอบคอบในการบริหารจัดการโดยจะเร่งรัดดำเนินการสอบสวนสิทธิประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิและมีการสำรวจฐานข้อมูลไว้แล้วประมาณ 5,200 รายให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนซึ่งกระบวนการนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
9: สำหรับในกลุ่มที่4ที่เรายังเว้นไว้อยู่เนี่ยประมาณ 100,000 ไร่เศษเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของการจับกุมคดีมากมายตรงนี้เราก็ยังเข้าใจอยู่ว่ามีพี่น้องประชาชนเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่ว่าขอให้ชะลอในเรื่องของการเพิกถอนไปก่อนแล้วก็ขอให้มีการสอบสวนสิทธิ์จริงๆเพราะว่ามันมีคดีและก็ซ้อนกันอยู่ในพื้นที่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิกถอนแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาเพียงแต่ว่าราษฎรที่เขามีสิทธิ์จริงๆที่บอกว่าอยู่ในกลุ่ม4ที่ยังไม่เพิกถอนเนี่ยเราก็จะให้เวลาในการสอบสวนสิทธิ์อีก6เดือนนะครับซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการนะครับก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายข้อมูลที่เรานำมาการประชุมในวันนี้เป็นข้อมูลที่เราพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับมีเอกสารทั้งราชการทั้งในเรื่องของโครงการต่างๆรวมถึงภาพถ่ายทางการในอดีตที่พิสูจน์ได้ว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ทำกินมาก่อน
8: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงความกังวลในพื้นที่มรดกโลกของประเทศว่ากรมอุทยานได้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการมรดกโลกทราบเป็นระยะซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่ในเขตอุทยานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพื้นที่แนวกันชนโดยรอบซึ่งรัฐบาลมีมาตรการดูแลให้ความสมดุลและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างแน่นอนปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติ สำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์สิริแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งข้อตกลงฉบับนี้กำหนดให้มีการยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนพร้อมเตือนว่ากองทัพอิสราเอลอาจดำเนินการตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบหากอิหร่านโจมตีอิสราเอลโดยอ้างถึงกรณีความขัดแย้งในเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศมีกำหนดที่จะลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงในวันนี้หลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวลดลง 4.08 ดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 4.7 มาอยู่ที่ระดับ 83.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ของสหรัฐปรับตัวลดลง 4.35 ดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 5.1 มาอยู่ที่ระดับ 80.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านต่างประกาศว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 23 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Your Art Show แล้วก็ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตแล้วเนาะแต่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พูดถึงคอนเซ็ปต์ของงานในครั้งนี้ก่อนค่ะจะว่าอะไร
3: ครั้งที่เราทำงาน
4: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 น.ขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ไอ้ความหลบ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
1: เรียบยกอบ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AIการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มันให้มัน
7: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ
8: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
10: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
11: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกเจ จับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
10: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
12: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงบ่ได้มาสู้จบอีก

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำคืนนี้นะครับพอกันเป็นวันจันทร์เนาะสัปดาห์แรกนะครับ2ทุ่มครึ่งฮอด3ทุ่มครึ่ง1ชั่วโมงโดยประมาณทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พี่น้องฟังทั้ง Facebook นะครับคนหาเบาชื่อศิลป์ได้นะครับพิมพ์คำว่าหนังมองคนหามองรูปแว่นตานี่แหละชูศิลป์เว้นวรรคชูศักดิ์พบประชาชนนะครับสะกดให้ถูกนะครับศิลป์ศิลปะหรือว่าเป็นศิลป์หนีศิลป์ด้วยกติพ่อเนาะนะผู้ใดเคยเห็นกติเห็นเป็นตัวแดงๆแวบๆกำลังออกสดอยู่แล้วก็พี่น้องที่พยายามที่เขาว่าเบิ่งแต่ว่ากับแสดงตนก็มีนะครับเห็นแต่ยกใบยกมือแวบๆนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีผู้ใดเนาะเนาะเอาก็จังได๋ก็โทรศัพท์กลิ้งกระลวงกลางมากก็แล้วกันหมายเลขโทรศัพท์มีหยังล่ะฮะ0809798200นะครับผู้ลงคนบันรายการสดบ่เนาะนี่อ่ะก็ลองโทรมาเบิ่งสดบ่สดก็สิฮู้ตัวนะครับเอาไปใส่เบิดคนไปใส่ก็บ่ได้ยินมาเด้อไปอยู่ที่ใดพวกเจ้าคือมิตรสี่ลีหรือเจ้าไปเป็นเอียงสงสัยฝนตกบอกให้จังใดบ่ได้ยินจังใดเด้อนี่คำว่าสั้นสิเปิดเพลงต่อได้นี่นะครับน้ำตาสาวเล่าไต้ปีใหม่ค่ะเมียงเพียงเอียงน้ำตาสายรับไต่ปีใหม่เอ้ยแต่ละคนก็ได้ของานเพียงมากจะสิว่าจังใดอาจารย์ไห้ครับน้ำตาสาวเล่าไต่เนาะนะครับน้ำตาเดี๋ยวได้น้ำตาสาวเล่าไตปีใหม่เอ้ยจะไม่ค่อยหายากเนาะเอาเพลงเนี่ยเพลงเล่าเตี๋ยเพลงสาวปีใหม่ซึ่งวันนี้ครับนักร้องไม่ต้องใส่หลายเนาะพี่น้องใส่ AI โหลดร้องเหมือนก็นักร้องซ้ำนะอีกอย่างมาฟังเบิ่งผลขอมาเฮากะกาจัดให้เนาะเขาว่าทั้งเฟซนะครับ Facebook โทรศัพท์นี่ตายเพิ่งไหนบ่ตายมือทั้งบ่แฟนเพลงก็ได้โอ้ยไปใส่เบิดพุ่นนี่อ่ะฟังเพลงถ่าเนาะหาเพิ่นตื่นขึ้นมา
4: ไอเห็นมาหึงแล้วไอเลยมานำหาเอ้าแล้วของที่แม่ฝากซื้อบ่ได้มาวะ
5: เพิ่นบอกว่าของมื้อนั้นจะไอ
4: รถจอดอยู่ไกลแน่เด้อ

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาเล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจะไหนหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ้องหูดอกเป็นไผไอบ้องละไปดีกว่า
0: ปล่อยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ้องละปากเนอะ
0: โดยขอบใจหลายๆ

0: จบลงไปงานพิงนะครับสาวเล้าไตนะครับเอาลองนะครับนักร้องใครแกมมี่นี่ละนะครับบ่ดังดอกแต่ว่าก็เป็นฟังยืนละเอาสายหน้าไม้สายต่อไปมาไปนี่ฮัลโหลไปใส่ละเออจะเสียงไหลเด้อเสียงดังดีแต่ว่าเสียงระยะไหลไหล
1: ตาอันตีไปตีไปอยู่เมฆาเศร้าหน้าเศร้าหลังอยู
0: ่เออหญ้าก็มาหน้าบ้านก็ได้ดอกครับมันเสียงบ่ดี
1: อันปุดแล้วค่ะปอดแล้วค่ะ
0: เอาเว้าไปโลดนักอกอากอากนี่ล่ะ
1: ตาตาสวัสดีค่ะดีเจคนหล่อค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณฟังคนสวยค่ะ
1: อยากได้ยินคำนี้ค่ะสวยจนทุ่มสองทุ่มหลักค่ะขอเพลงแม่ค่ะคุณอาชูค่ะ
0: เท่าว่าวาตีจะว่าให้ผู้ได้ว่าว่าสวยนี่ไปนั่งไปหาเลี้ยงอยู่เฮือนได้ตีเจ้าคือเท่าแทนรับได้แต่ว่าเจ้าคือเหี่ยวเจ้าคือย่านแต่โอ๊ยบ่รับบ่ได้ตี
1: ตามการเวลาค่ะ
0: อาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานพิงอะไรนะ
1: ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมค่ะ
0: ผู้ใดหลอกยังจำ
1: มนต์แค้นไหมคะ
0: เออเราต้องถามมันก็หลายคนลองไว้หลายซะเหลือเกิน
1: เอามนต์แค้นค่ะมอบนะคะมอบให้น้องน้ำกระสินนะคะ
0: น้องน้ำ
1: เราไม่ได้อยู่บ้านเลยเนาะ
0: ฟังก็ได้พี่น้องเสียงไหลรูเรียอยู่ในยินตวาน้ำกาลสินปะนะ
1: เต้ากาลสินค่ะได้ยินบ่คะ
0: เออได้ยินอยู่ว่ากาลสินนี
1: ่ตายคุณแม่มามาค่ะ
0: แม่แม
1: ่โทษค่ะ
0: โอ้ยสมันกักเนาะ
1: คุณแม่นั่งอันแม่นั่งค่ะแม่เกียรติสอนเมตตานะคะแม่จุ๊บค่ะขอบคุณแม่นะ
0: โอ้ยอัดซ้อนเนาะฟังก่อนด้วยพี่น้องเอ้ยเสียงอะไร
1: เมียเสริมค่ะเมียอะไรนะคะคุณแม่พันเอกหน้าเมียหน่อยนะคะอันได้ยินถนัดก็ค่ะบ่ได้ยินก็จะไปโทรไม่ไหมคะ
0: ได้ยินเฉพาะจนจัดๆเดี๋ยวก็ดีแล้วก็ดีแม่นเจ้าอยู่ไก่ทะเลคืออยู่ไก่ทะเลนี่คือจังได๋
1: อันอยู่ในทะเลเติบยุ่มดีค่ะได้ยินบ่ค่ะได้ยินบ่ค่ะ
0: บ่ไปโลดท่านผู้ฟังเป็นคนตัดสินเอง
1: ตายไปเลยเป็นน้องพูดน้ำเด้อค่ะ
0: ครับเจ้าว่างสายเราจะไปฟังเสียงเจ้าเด้ออยู่ในเฟซเด้อมันปิ่นไหลๆยังไง
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเอาไปฟังเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิว่าก่อยปากเป็นเมื่อวันศุกร์จัดรายการบ่มีผู้ฟังจักเม็ดเพียงก็บ่มีเปิดเพียงเจ้าของจนเมื่อเที่ยวสิฟังเนาะถ้าไปใส่เบิดได้พี่น้องก็ได้เงินฝนตกบ่ตกนะวันศุกร์ผมกับบ่าวจุสินก็อยู่ 2-3 คนก็ได้ว่าบ่มีผู้ใดก็เปิดเพียงถิ่มตัว 3:00 น.ขอกันนี้แล้วก็บ่ได้เงินได้ล่ะปกติคนอยากนอนอยู่ฮ
2: ัลโหลจ้าย
0: ังกี่ข้านจัดรายการอยู่
2: เป็นชีรั่วๆอยู่เด้อว่าแจ้งบันได
0: เป็นสลัดสไตล์เล่านั่น
2: เมียขอฟังเพลงได้ไหมวะนะ
0: เพลงยังล่ะ
2: คิดหอดก่อนบ่ได้เด้อเกิดหอดเพื่อนเทืองเลยเด้อ
0: เพื่อนเทือง
2: คิดหอดแจ้งเพลงละจ้าคิดหอดก่อนบ่ได้หมอบได้เด้อจ้า
0: ครับ
2: หมอบเมียบุญย่างเมียบ้านด้านใต้เด้อเมียท้องรอยเดี๋ยวแจ้งลูกซักในเด้อเสียไล่ป่าเรียนป่าล่างในเด้อป่าเสริมพร้อมในเด้อแต่เมพันเอสาวกาลสินพอปันขอขี้ใหญ่ว่าสิช่างของกับใบพรมหนาเอ้ยคนกับมาเสียตัวอีกละคนตุนน้ำแม่งมาหนาหมดเศร้าตายหมดเศร้านี่เอาช่างสิเป็นกุละรอสิเลี้ยงกุละจากกับแม่น้อยแม่จวนแม่น้องแม่เลื่อยแม่หลานแม่คุณแก้วเจียนในเทียนดูกระเทียนบ่สั่งสบู่ให้ท่านี่มื้อแรงนี่เออมื้อเช้านี่เราหลายมื้อสิสั่งหน่อยแล้วงานเกินนอนหลับละไปไปสาวสู้แม่ผีทองเพิ่นมาแน่เด้อเ ือ2,000ปีแน่เด้อผู้ต้นหน้าไม้รอรอข้างสวกสวยๆบ่ดีจ้า
0: บ่ดีจ้าโอ้ยมาเอิ้นหากันอยู่วันวอวันวอซั่นเนาะละมื้อวันที่13มากันไปใส่หมดแต่ก็เงิดหลายพวกเจ้าก็ได้เออเอาว่าอยู่หันหลังบ่ได้ยินหยังดอกเอาฟังยังจำทุกสิ่งที่เธอลืม

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเน็ตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี
1: ่ DJ ชูศิลป์0809-79-8200 0809-79-8200
2: สลับทุกเดย์อย่างใดนะครับแปะกล้วยบำรุงร่างกายกระซ้ำมาที่จะสร้างบาวชูสินใดมาหอดมาถึงแล้วรวมถึงน้ำมันเขียวเด้อพี่น้องน้ำมันเขียวมาหอดแล้วนะครับจำบ่หลายดอกเอามาโหลนึงขวดละ100บาททันละเนาะแป๊กกล้วยก็250 2กล่องซื้อกล่องเดียว260เด้นะครับเนาะบำรุงร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับเนาะสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: วันนี้สัตว์แจ๋ว
3: ตาอันขอเพลงอีกจักเพลงแม่ค่ะรอบ2มั้ยคะ
2: เพลงหยังอีกมันหลายรอบน้ําปันหนังอันหลักเมืองภาพยนตร์เนาะ
3: ตาฝากคำขอโทษค่ะ
2: ฝากคำขอโทษนะครับ
3: โอ้ยบ่มีถอดประตูถอดปลายแหงไหมคะ
2: จากวันนี้เดี๋ยวเขาว่ามีคืนกับยางหาในมือสิว่านอนเหมียบอยู่ในห้องนอนอยู่ผมก็เลี้ยวท่านแล้ว
3: จ้าเมื่อวันศุกร์นั้นอยู่บ้านคอยฝนตกตกหุ่นด่ามันตกมาเป็นบันปาดคอยก็เลยบ่ได้ฟัง
2: นั่นก็ตกอยู่ท่านนี่ก็ตกเพราะลิ้นนี่แหละตกตะเวนเหล่ายางมาแล้วมันก็เพราะลิ้นพอดีกับงานน่ะมันก็มีงานประหลาดที่พิธีเนาะมันก็เลยเป็นอย่างงากแน
3: ่
2: พี่น้องก็หายเมิดไปใส่ผู้เขาก็เปิดเพียงเหรียญอย่างนี้ท่านแล้ว
3: อันค่อยเหรียญค่อยกินไปละค่ะเพราะว่าแต่จะปวดเกษียณแล้วไม่ค่าค่อยไปค่อยมากค่ะ
2: ปวดเกษียณน่ะแห่งเวปวดละเกษียณแห่งมีเวลาหลาย
3: บ่
2: แต่สมมุติมีแต่นอนเว้นเนาะ
3: กาขันน้ำมันถือกะหาเลาะในเด้อค่ะเด้อ
2: สิไปยี่ดอกช่วงนี้มันยังมีพันธะคู่กรณีอยู่เดี๋ยวกับประชุมนั่นเดี๋ยวกับประชุมนี่อยู
3: ่เข้าใจอยู่ค่ะ
2: เนาะเป็นตื่นๆอยู่ไหมช่วงนี้ไหมอีก3เดือนเป็นตื่นๆอยู
3: ่อันให้คอยถามเนี่ยเมื่อมูเจ้าไปเที่ยวมูเจ้าสู้ขวนโคตรเกษียณบ่เจ้าคือมีฝ่ายผู้เขียนค
2: ุ
3: ณน
2: ายแมนแมนครับเขาเจ้าสู้ใต้โรงพยาบาลเขาเจ้ากับเกษียณหลายคนเขาเจ้าก็เลยตุ่มห้อมกันไปพุ่นละอยู่ทั้งประจวบคีรีขันธ์พุ่นละ
3: มันเป็นคอยสร้างสบู่เนี่ยค่ะคุณตา
2: สบู่เอาสบู่เอาจักบาทสบู่หนึ่ง
3: อันมีอย่างเก่ามาโลดปาดวนว่าขันละข้างทอขันละข้างท้องละข้างโยกแล้วถูได้เหมือนละโบฮีแต่ว่ายี่หัวอื่นเล่าว่าถูแล้วว่าถูมาตั้งปี47ฝุ่นเดี๋ยวนี้แล้วรอแล้วขาวก็หยวกกล้วยแล้วใส่สบู่ละข้างท้อง
2: คักเนาะปลาด่วนนี่คือสี่เหลี่ยมหยาบหยาบอยู่เนาะ
3: เอาไปใส่เขาก็ว่าเจ๊กเนาะ
2: เจ๊กด่วนบ
3: ่เจ๊กด่วนเจ๊กด่วนอำมาเคลื่อนสัตว์อันมาเราฉีดตายเราเลียนหน้าเลียนหลังอยู
2: ่เลียนยังอย่างจะเลียนจะเขียนอย่างเลียนลงทะเบียนน้ำเขาหรอลงทะเบียนนั่นลงทะเบียนนี่จักสิลงทะเบียนอย่างเนี่ย
3: ตื่นขึ้นกับทำงานบ้านครัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อเศร้ากับเป็นคุณหมอฉีดยาเบาหวาน
2: อ
3: ันพี่น้องเพื่อนมายามตัวค่ะคุณอาอัน
2: ผู้ใด
3: พวกองค์การทหารผ่านศึก
2: อ๋อผู้ที่ส่วนไปยี่ดวนไปผ่านศึกอีกที
3: คนว่าอันบนสบายแม่เพิ่นเลยมาเยี่ยมมายามเอาเงินให้หาด้วยก็พอคงคืนนึงกับเพิ่นบอกว่าให้ไปเฮ็ดค่าไฟค่าหยังเขาเพิ่นสิมีเงินมาให้ว่าสั้น อันเดียวนี่แล้วกินข้าวบ่ได้นอนบ่หลับแล้วกินมื้อกับแม่ละ3เที่ยว
2: ตะแล้ว
3: แล้วจิตใจ
2: กินลงไปกาแฟน่ะกินได้กินรส
3: จ้าอันเดียวนี่อันมีเครียดได้กินกาแฟน้ำลาวนั่นล่ะผิวพรรณเหี่ยวลงเหี่ยวลงบ่แม่นเป็น
2: กินกาแฟนั่นเด้อครับกาแฟแปะกล้วยเด้อผิวพรรณมันยังดีมันมีใบแปะกล้วยผสมอยู่นั่น
3: เอาอันนั้นน้ำในเลือดขาวผงกล้วยน้ำแน่
2: ผงกล้วยดิบนะครับอันหนึ่งเนาะ
3: ผงกล้วยดิบผงกล้วยดิบจักบาทค่ะ
2: 250
3: ถ้า250ก็สบู่ใส่มันเป็น800เด้อค่ะ
2: อัน800เนาะโอเซ
3: ่ถ้าพุ่นราคาง้วน้อยออกลูกหมูน้อยออกลูกยังมาเอาเงินเด้อค่ะเด้อ
2: หมูน้อยออกลูกแล้วหมูมันซะได้เพราะเป็นเพราะสินั่นได้มันสิออกย่ำได้
3: กะจะมาย่ำออกคุณราคาทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะคะ
2: โอเค
3: ค่ะ
2: ครับนะฮะ2ปัดปีเพิ่นว่าสร้างสบู่ครับกล้วยผงดิบนะเอาไปกินกล้วยผงดิบนี่ก็ดีอย่างนึงกดไหลย้อนเอาไปส่งใส่กาแฟก็ได้พี่น้องบ่ต้องใส่หลายเสื้อเฮากาแฟถ้วยนึงนี่เฮาใส่จักซ้อนนึงนะฮะลงไปผสมกันลงไปมันสิเป็นตัวยามันเป็นกล้วยเนาะกล้วยผงล่ะกล้วยดิบล่ะมาเฮ็ดเป็นผงนะครับมันก็มีใส่น้ำมันบักพร้าวไว้อีกนะครับมันก็เลยให้กินง่ายขนมเทศใส่กาแฟนี่ผสมใส่กาแฟด้วยนะครับจักซ้อนหนึ่งซ้อนน้อยๆน่ะซ้อนแกงเขานี่ซ้อนสดแกงนี่แหละใส่ลงไปคนเจอกันนอนหอนเนาะนะครับนั่นแหละมันก็สิได้พอดีนะเขาก็จะได้กินแบบได้กินหลายอย่างเนาะฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหลจ้าหนา
2: ครับ
4: ก็เปิดเพลงมอนแน่เพลงเรียก
2: หน่อยจะว่าเพียงแหลงเพียงเพียงเปิดรายการจะว่าผู้ใดร้องเอา
4: บ่รู้คือกัน
2: แน่จะว่าผู้ใดร้องเดี๋ยวก็สิเปิดให้ฟังใหม่ก็สิเปิดให้ฟังใหม่พวกเจ้าว่าให้เจ้าพวกเจ้าถามพวกเจ้าคิดว่าผู้ใดร้องเด้อ
4: บ่ฮู้จ
2: ักนั่นล่ะ
4: มันเปิดหลายขึ้นไม่ได้เปิดหลายขึ้นแต่ว่าฮู้จักว่าบ่ม่วนอยู่แต่บ่ได้คือผู้ร้อง
2: นั่นล่ะเจ้าผู้เจ้าไปหาเด้อว่าผู้ใดร้อง
4: เดี๋ยว
2: จะเปิดจะเพียงเดี๋ยวจะฟัง
4: แจ๊ปปี้ได้ไหมเนี่ย
2: จะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเด้อบ้านสี
4: เดี๋ยวกันเดี๋ยวผู้ร้องจ้ะแม่นไม่บอกจ
2: ้
4: ะแจ๊ปปี้ได้ไหมเนี่ยจะได้500ใช่ไหม
2: โอ้
4: ได้หาฟังได้เนี่ยนั่นละเปิดได้ฟังไงเด้อม้วนม้วนเนี่ย
2: มันเป็นมันเป็นนั่นมันเป็นเพียงเป็นมาเป็นชุดเลยมันแยกเพียงบ่ได้
4: บ่เป็นชุด
2: บ่แม่นบ่เป็นชุดเลย
4: ม่วนม่วนบ่ซื้อเพลงนี้เพิ่นร้องว่านี่เปิดพ่อมดซื้อขึ้นอยู่เด
2: ้เดี๋ยวสิบอกว่ามันเพลงมื้อนี้มันมาจังได๋ไปจังได๋เด้อเดี๋ยวขอสิบอกเจ้าก็สิเอาเพลงนี้ก็แล้วกันเพลงอันยิ่งโตยิ่งสวยให้เจ้าเด้อ
4: ย
2: ิ่
4: งโตยิ่งโตก็สวย
2: ยิ่งโตยิ่งสวย
4: ยิ่งโตยิ่งสวยจ้าๆเอาเพลงนี้ล่ะซะนะ
2: เป็นล่ะ
4: จ้าบอกไปให้มันมีหน่อยเด้อ
2: ครับ
4: บอกไปให้มีเจมเด้อ
2: ครับ
4: ก็เหนียดนะจ้า
2: จ้
4: าเหนียดอยู่ขึ้นเกาะที่ผาที่บ่อคำใหญ่อยู
2: ่แล้วไปอยู่สุหมองล่ะ
4: เกาะที่ผาเนาะ
2: แล้วกลับไปสุหมองคือเจ้านั่นล่ะ
4: แม่นทำกันนั่นล่ะไปสุหมองทุกวันด้วยกันจ้าไปเกาะขึ้นพุ่น
2: นะไปสุขึ้นนั่นแหละเจ้ากันเจ้าคันเจ้าว่าไปน้ำกันเจ้าเจ้ากับบุ้งหุบจักแต่ว่าเขาไปเนาะ
4: แม่น
2: ค่ะย่ามอ
4: ไ
2: ป
4: เ
2: ป็นหน่อยไม่เที่ยงอะ
4: ไ
2: รจ้าครับ
4: ๆๆๆจ้าเนาะ
2: จ้า
4: คร
2: ับ
4: กระสินนําไปเด้อ
2: ครับ
4: สังพันปีเป็นอันนั้นเลยเด้อจ้า
2: ได้จ้า
4: ครับกระสินนําแม่นเสือนําเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
4: พี่พ่อนําแม่ให้มามานําเด้อจ้าถ้าปู่หมู่เป็ดนําเด้อจ้าเด้อทุกเที่ยงทุกสายเด้อ
2: ครับ
4: สวัสดีจ้าสวัสดี
2: ครับเอาเสียงกระไดเนาะคำมาอุ้งมูแปดนี่เราสิบ่มาดอกเราสิมาแต่รายการสดเราสิมาแต่รายการอีหยังก็เราสิมาแต่รายการทีปบ่ได้แท้นะฮัลโหลฮัลโหล
5: ฮัลโหล
2: น้ำมันเขียวมาเด้อน้ำมันเขียว
5: มาแล้ววะ
2: แปะกล้วยกันมาแล้วกาแฟก็หลายซะเหลือเกินขาดแต่สบู่สบู่ขิงหลายโพดสบู่ขมิ้นกันหลายโพดแล้วก็มะละกอหลายโพดนอกนั้นก็ขาด
5: ตั้งดอกสบู่มีแต่สิตั้งอันแปะกล้วยกาแฟ
2: เออว่าโลดเดี๋ยวหลายปานใด
5: ว่าบ่ทันได้ตั้งดอกสวงนี
2: ่ ม่วยช่วงใดจะสิสร้าง
5: รับน้ำมันเขียวอันแล้วเดียว
2: เออว่าไวเน
5: า
2: ะ
5: แม่ก็มาหมดบ้านเมื่อก่อนนี่เนาะ
2: กินเลยแล้วกินแต่ละแปดซองเพียงมันอิ่มครับมอง
5: มีเบาปุระสามหน่อยเงี้ยว่าเด็กขายเป็นปอนนี่ว่าน่ะ
2: ขายเป็นร้อยทีเออขายไปเขาเจ้าก็ซอยกันไปผู้ซื้อน้ำแม่เสริมก็ถือว่าเป็นซอยบ้านชู้สินนั่นแหละเพราะอยู่ได้อืม
5: จะแม่นตัวนี่แต่แม่นี่จะเราซื้อรู้สั่งรู
2: ้
5: ได้เราไปเราเงินนั่น
2: เอ้ยกินกล่อมจะมือแหลกมือจะเลี้ยว
5: เมื่อนั้นอันมันสิฝนตกตอนว่าน่ะฝนตกแห้งแห้ง
2: เกิน
5: ตกถึงฝน
2: เอ้ยผมก็ละว่าอันผมก็ตกอยู่ตรงหัวคำอันนี้ย่ำทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันก็ปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่วันละเอ๊ะคนไปใส่เบิดขึ้นจังไหนขึ้นมันขึ้นตายขึ้นกับว่าตายจอบฟังขึ้นกับว่าตาย
5: ตกแห้งกันยังนี่อยู่บ้านแม่เต็มร่มเต
2: ็มแมนมันสิไปบุญล่ะเออมันก็สิแมนหลังจากนั้นก็บ่ตกหลังจากนั้นก็บ่ตกอีกเลยแม่นบ่
5: แมนแมนม
2: ัน
5: ตก
2: จะเกิดแต่วันศุกร์มาจังจังแต่ไรก็บ่ตกอีกเลย
5: แม่นตก
2: เส
5: มอ
2: ปุ๊
5: น
2: ะเอออันละอาทิตย์ละเทียกับพ่อดอกเข้าไปสักเอาหยังหลายดอก
5: เขาเนี่ยตาย
2: เขาว่าตายดอกเขาเนี่ยมันยังไงคนกินขึ้นอย่างนี้มันว่าตายไงดิเลี้ยงกับว่าตายถ่วมผสมไปส่วนหนึ่งกับว่าตายดิน้ำรถปั๊บก็ขึ้นมากเลยหลัง
5: ก็เจ้ามาสั่งอันกระชายเขียวโอ้กระชาย
2: เดี๋ยวกระชายไม่มีดอกกระชายเขียวไม่ได้คั่นใบเตยใส่เด้อมีแต่กระชายดำโอ้ยกระชายเขียวไปว่าแต่มีว่ามีซ่าเขียวมันใส่จะไหนเนาะเอ้ยเห็นว่าท่านดอกเด้อสูตรยานี่เห็นว่าท่านดอกกระชายเขียว
5: เป็นมาแล้วน้ำมันเขียวจะเอาสั่งน้ำมันเขียว
2: กระวางสั่นเนี่ยน้ำมันเขียวกับกระชายดำว่าสิเนี่ยนั่นนี่ยังกระชายเขียวไปเด้อ
5: ตั้งแต่เมื่อปุ่นเดียวน่ะตั้งแต่เมื่อแม่สั่งของปุ่นน่ะ
2: อืมจังได้กับ
5: วันเจ้ามาสั่งน้ำปุ่น
2: จังได้กับตั้งซื้อมาใหม่ซื้อน้ำมันนะก่อนน้ำมันดำอืมใช่เขียวซื้อน้ำมันดำนั่นไงบัดนี
5: ้ก็ใช่ดำใช่ไอ้นั่นไม่ได้หอนสิว่าญาติว่าอยู่แล้วปุ่นสิว่าเมื่อนั้น
2: เ
5: ออส่งมาก
2: กับไปทั้งเส้นตัวขันห่อแล้วกันหันเท้าส่งแต่ไว้กับอีกแล้วส่งแล้วไปของเหมือนตัวว่าจันส่งไปพันละแม่โอ้ยวันที่สร้างเพิ่มอยู่วันนี้เขาส่งจะมาคำได้หาสี่เขาสิเศร้าเขาสิเศร้าหลับหามงแรกวันต่อก็ได้ไปส่งจากสี่โมงสี่สิบห้านาทีอันส่งระติดของมาเลยบ่แล้วก็เลยวางสิเอานั่นเพิ่มนี่ก็แลนตีรถหม้อไส้หมวกปิวแว่นแว่นแต่มาแกะออก
5: นั่นแล้ว
2: แกะแล้วก็ต้องมา
5: พิมพ์ไหมขวดเดียวหนึ่งว่าไหนน้ำมันเกี่ยวกับสามพีขวดกุนาเดียวนะเอาไว้ในเด้อ
2: เอาไว้อยู่เอาไว้อยู่นี่ล่ะ
5: เอาไว้ร
2: ถมะกากินดอกแล้วมันเขียวยานแสบท้องเพราะใส่ถูใส่ท่านั่นมันเขียวซื้อมาลักหนึ่งนี่อู้น้ำมันเขียวพะนะอันเหลียงสิล่ะกระชายเขียวกระชายดำซื้อมาลักหนึ่งนี่จิกอยู่ประมาณ6เดือนจังเหมือด6เดือนจังเหมือ
5: ดไม่แม่นนะเด้ออันน้ำมันเขียวนั่นไม่แม่นนะลุ
2: งอันไหนก่อน
5: ซื้อไม่แม่จะกวนแม่น้ำมันเขียวน่ะ
2: น้ำมันเขียว
5: สิสั่งเอาจะ3ขวดนี่ล่ะ4ขวดนี่ล่ะ
2: เออเอาสิกันสิกันไว้ให้หรอก
5: กราบกราบแม่ขวด
2: กาแฟขายเป็นกองบ่ได้ขายเป็นขวดแล้วมีให้ยาเฮ็ดขนานยามาไม่เรื่อยๆได้ถึงจะเป็นจังได๋เป็นเสื่อมนี่
5: กาแฟกล่องนึง
2: กาแฟขวดนึง
5: แม่ที่ได้ไปขวดนึงมึงก่อน
2: ไปใส่ไปอย่างไปหัดเบ้าไม้ติมันเบ้าว่ากลับไปลบไปลบมาซ้ำลบหูกนิดหนึ่งเคยเห็นบ่คนหูกนึงก็ยังสืบหูกก็เห็นบ่
5: แม่ที
2: ่
5: ไปต้นบุรีไปกรุงเทพอยู่อัดมัตตี23น
2: ี่ไปหยังล่ะไปหาลูกหาหลานติ
5: เอาอันไปตรงด่านตัวมันตรวจตำรวจที่ชนบุรี
2: นั่นอ๋อมือใดล่ะเขาแล้งงานตัวมือใด
5: ยี่สิบห้าจ้ะ
2: อ๋อกับโรงเรียนขอนแก่นนี่วันที่20ครับ
5: ยี่สิบห้าอันนี้ชนบุรีไปชนบุรีอันนี้ จะติดไปวันที่23ติดไปกรุงเทพเขากรุงเทพอ่านถูกใต้ก่อน
2: เด้อโอ้สนุกไปนะ
5: ยังมาสิตั้งก่อนได้สิกลับมาก่อนกันกลับมาก่อนกันคือโดนแต่เนาะ
2: โดนตัวสร้างก่อนจังไปตัวมันจังสิได้ตัวได้ของไปน้ำติดรถติดล่าหาวินรถวินล่าจังได๋สิบ่ได้กินกระชายเขียวเอากระชายเขียวมันจะกึบแน่ติว่าเอาหยังไปสั่งยังเอามีซ่อนเนาะซื้อกระชายเขียวหน่อยสิพอดีกระชายเขียวเย็นนะพอดี
5: กูก็จะก็อยากฟังก็อยากว่าหัวควรแม่ช่วยเย
2: ็นคุณผู้ฟังดอกคุณผู้จักดอกไปถามเบอร์มือเสาได้ยินบ่กระชายดำหรือกระชายเขียว
5: โอ้ก็อยากฟังดีซะอย่างนี้แม่เขาก็อยากแฮงฟัง
2: อือแม่นบ่
5: แต่พ่อหนอพี่กันกับพ่อหนาก็อยากฟังดี
2: ก็ยังว่ามื้อนี้ซื้อดอกสะลีตีมามันโพดขายเนาะเป็นต้นคาศอกนี่พระหอดมาหอดมีอยู่3นอหาเอ้ยถูกตัวแล้วซั่นน่ะ3นอร่อยพุ่นน่ะยังมันโพดขายต้นผีเพียงแอวเมื่อตัวกูก็แท้ว่าซั่นเปิดออกมาเนาะจะปีแต่แปะอยู่เออก็เลยปลูกอยู่ก็เกิดอยู่ดอกว่าอยากได้ดอกอันนั้นดอกลาตีดอกสะลีตีมีบ่ทางพุ่น
5: มีตัวบ่
2: เออมีนอบ่สิไปซับเอาจังมือ
5: นี่ว่าเอาโดด
2: ดอกสะลีตีนี่เอาหลายเติบได้สิบ่ปลูกเป็นหัวนี่มั้ยอีเฮียน
5: ดอกสะลีตี
2: ดอกสะลีตีกับดอกอันดอกลาตีฮู้จักบ่ล่ะสะลีตีนั่น
5: จัก
2: มันสิคุดค่าให้กันนิดนึงจักหน่อยนี
5: ่จักก็ดอกนั่นขาวๆล่ะ
2: เป็นกออยู่เอาเลยบ่ดีมีแต่กอคาบ่ได้มันคือต้นคาแต่เด้อมันคือต้นค่าขนาด
5: นี้แม่กันแม่กันนี่เนาะ
2: มีหลายกอบ
5: ่ว่ากอกระถางนึง
2: โอ้ยกระถางนึงก็ได้หลายกออยู่บีออกกัน
5: อือปลูกไว้ชายมันดมหอมไปวัดไปว่า
2: แม่นล่ะไปวัดไปว่าบ่ซั่นก็กลางคืนมันสิหอมกลางคืนดอกลาตีนี่กําลังหาอยู่หาซื้อคุณได้มีมาขายเด้อส่งมาขายแห่เนี่ยสิซื้อดอก
5: ออกลาตีอีหยังดอกหอมเด้อคุณบ่
2: หอมเดือกันล่ะดอกลาตีเป็นพวงแล้วเอาเป็นล่ำมากก็ได้กูได้มีกับติดต่อมาชูศิลป์มาเอาเป็นล่ำเป็นล่ำห่อใส่ทรงเครี่มาให้บ่าวชูศิลป์นี่สิซื้อดอกจัก200เงิน
5: แม่นค่าแกนโอนค่าแกน
2: อีหยัง
5: มันงามกว่าปีซึ่งไป
2: โอ้ยอันมูต้นน้อยกิ่งน้อยมันตะเนาะปั๊บมากิ่งน้อยจะเอาค่าแขนมาจังได๋เอามาได
5: ้เอาอยู่เป็นกระถาง
2: อุ้ยเจ้ากระถางบ่เอาเสียมไปเสาะเอาเสาะเป็นนอมาเหรอทรงทั้งเครี่มาตัว
5: เอาเป็นนอติ
2: แอนทรงทั้งเครี่มาคืออย่างผมไปทรงหาแม่เสริมนี่แหละก็เรียกเก็บเงินปลายทางธนบัตรก็เลย200บาท
5: เนี่ยต้องแม่มีอยู่กำลัง
2: ขับไปซื้ออยู่ใน TikTok นั่นหยังมันก็แพงต้นละ200บาทต้นเดียวอันนี้อยู่สำหรับไฟนี่ผมก็เลยว่าเดี๋ยวก็ถือตัวถือความ
5: ตลาดบ้านแม่น่ะได้ยังไปวันละคัน
2: จังว่าผมไปหาน้ําตลาดนัดอยู่ว่าปีนี่ก็บ่มีผมถามหาต้นลาตีกับต้นสะลีตีมีบ่บ่มีดอกแก้วบ่แม่นหน้ามันพุ่นน่ะเอาก็วางซั่นมันสิปลูกหน้าใดก็ได้วางสิมันปลูกหน้าพุ่นละย่ํามีดอกพุ่นพุ่นน่ะเอาก็สิปลูกแต่ได้มีดอกดอกเลยวางแต่ว่าต้นลาตีนี่มันเป็นกิ่งเนาะเฮาเอามีดตัดมาคือยังต้นม้อนเฮาตัดมาแล้วก็มาฝังดินแล้วมันก็ขึ้นเลยอันนี้ดีนะครับ
5: เอาอยากได้อี
2: บ่อยากได้ถึงต้นลาตีถึงต้นสะลีตีเอาเงามันเอากิ่งมัน
5: อยู่เนี่ยอันใกล้ๆแม่นงามนะเป็นดอกเดี๋ยวนี้หอมดึกๆ
2: เออนั่นล่ะ
5: หอมดึกนะเฮาก็เปิ้นเอิ้นดอกหอมดึกแม่นบ่
2: แม่นโอ้ยแล้วแต่ทางได้เอิ้นดอกเอิ้นดอกลาตีนมีแต่บ้านเจ้าเอิ้นหอมดึก
5: โอ้มันหอม

0: ล่อที่จงไปให
1: ้ที่อยู่
0: เป็นแต่เนี่ยงอดกับเดียว
1: ที่อยู่กับยิวเฮียนนี่แหละ
0: แม่บ่ค่อยจงหรอกอันคือแม่ไปส่งไปแต่นี่ส่งคลองแปงกูให้เต่า
1: เฮีย
0: หอดข้าวเดียวข้าวเดียวก็หอด
1: ไปส่งแฟตก็ได้ส่งแฟตก็ได้
0: ไปแต่นี่ก็เจ้าอันบ่มีคนไปส่งคลองไปส่งคนสบาย
1: นะครับเดี๋ยวจะหาน้ำมันนี่ดอกหาซื้อน้ำตลาดนัดนี่แหละบ่มือใดมือหนึ่งน่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเรื่องว่าไหนได้ดีจังดอกถามพระเจ้าหีก่อนหามูหีก่อนหามไหนจะ
1: ไปหามูว่าเด้อกระไรเขียวว่าสัน ยาสูตรไม่กระไรเขียว
0: พระเจ้าฟังแม่ว่าเดี๋ยวพระเจ้าว่ากินเขานอนหลับพระเจ้าไม่จ
1: ะนั่นนอนหลับเวลาเอาไปกินนั่น
0: กินรู้นอนหลับปีนจ้ะยังมาคำมากยังนอนรู้ยัง
1: นั่นแหละ
0: เกิดมากังเวียนกันยังนอนไหนในกังเห็น
1: นอนหลับมันก็ซึนมาก็เพื่อนเกิดมากนะเหตุเบียกได้หลายอย่างตัวมันซึ
0: น
1: ร่างกายเขาได้พักผ่อนเต็มที
0: ่เหตุเบียกหลายๆกันนอนดิ
1: อ
0: ืมโอ้ยเหตุที่ยังก็เหตุดอกไม้ส
1: ักอย่างเออเหตุไปซะแนวล่ะเหตุดอกไม้วายบดมันล่ะโอ้สิบริตยาใหม่ดอก
0: สิบันมากก่อนมอกยังจะสิสั่งเลยมันจะสิโดนเนาะ
1: เอ้ไปยางไปยางครัวบ้านได้ขึ้นไป
0: งานโยมเอื้อนก่อนด้วยกันเนอะเอื้อนยางเบิ่งก่อน
1: ไปครัวบ้านได้กันทั้งทั่วมา
0: เอาอีหยังเนี่ย
1: เออกระชายดำก็มีน้ำมันเขียวก็มีกาแฟก็มีแปะกล้วยก็มีสบู่ก็มีแม่แต่ว่ากระชายเขียวแต่บ่มีน้ำมันดำก็บ่มีอย่าน้ำมันดำตาแม่มะลิก็ว่ามีน้ำมันเขียวตาแม่มะลิ
0: อืมเอาไว้โรตีขวดนั่นน้ำมันเขียวนั่นขวดเอาไว
1: ้สื่อว่านี
0: ่ใต้ดำนี่ที่มันแหละใต้ดำเอา
1: เ
0: อาไว้โรกาแฟแอ๊กล้วยนี่ล่ะโอ้เป็นพันกว่าเลยนี่เนาะ
1: อ้าวก็สื่อเป็นพันตัวมันจะได้ของแถมเนาะหนูมาสั่นเอาของแถมมากก่อนยังสิซื้อตะวันตี
0: แถมใหม่น้ำมันเกี่ยวเลยวะ
1: เด้อแถมยังก็สิแถมยืนน่ะแถมยังก็เอาโลดอะไรมันเกินไปล่ะคือแถม
0: เอากระเป๋าว่าหน้าใจดีดีได้เงินมาดี
1: เงินมาดี
0: เงินใส่ดีได้ยัง
1: โอ้ยเคยเข้ากันดีเนาะจริงแดง
0: กระเป๋าสีแดง
1: แหมแหนบหนีบกีตาร์แล้วไปเนาะ
0: ใช่อันนั้นละเย็นทุ่มเ
1: งิน
0: กระเป๋านั่นกระเป๋าสีแดงๆนั่นอันเข้ามาไอ้แม่
1: แมนสีแดงแรงลิบสีแดงแรงแรงซับสีเขียวเหนียวซับเอาเพียงหยังก็ว่า
0: เพียงเพียงเก่าโรดเพียงว่าหนาร่วงโรด
1: นั่นมันก็เจ้านายตายบอกกันโดนที่สองคน
0: เ
1: หมือ
0: นกันเจ้าแต่ว่าถ้าเจ้าอยากฟังจะพ้นเดือนหาอันด้านใต้ด้านไป
1: พ้นเดือนหาเอาโอเค
0: แม่เพ่งแม่ว่านแม่ปัดบ้านสงเรื่องในเรื่อง
1: ครับ
0: ร่างก้มนั่นแม่น้อยบันทิสานนั่นแม่แม่เรียนแม่ตานแม่น้อยบันทานในเรื่องตานหวานนั่นแม
1: ่ครับ
0: แม่เสียงนั่นในเรื่องแม่สีทองนั่นแม่เสียได้นั่นแม่สาวกาฬสินธุ์นั่นแม่สองพันสี่นั่นแม่เอวตะนั่นแน่ลื้อบ้านคุณน่ะแ
1: ค
0: ่โอเคโยดกับเจ้าไปใส่น้องหอมเห็น
1: แล้วก็จะเป็นน้ำฝนแต่มันแรงก็สิไปลบอยู่ทั้งใดคือกบนี่แหละ
0: แม่คำไครนั่นแน่กูเปิดตั้งอยู่คุณน่ะจ้าจ้าถ้ามีราคาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ดอก
1: ครับเออแม่เสริมทั่วมากอ่ะได้ยาขนาดใหม่เรื่อยๆเลยเราตั้งสื่อมาใหม่เลยเอาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ฝนตกหน่อยนะครับฝนสิไปตกแห้งภาคอีสานเฮาจะสิถือคําว่าได้น่ะบ่ได้ระบุก็สิวันที่17เด้อหลังเลขออก17 18 19นี่ฝนสิตกทั่วไปอีดอกนะครับเพราะฉะนั้นอดเอามื้ออื่นก็16แล้วเนาะแม่นบ่มื้ออื่นก็16แล้วพี่น้องเลขออกนะครับแล้วก็มื้อวันที่17นี่ฝนก็จะเริ่มมาแล้วภาคอีสานเฮานะครับ

0: นะครับ17 18 19นะครับแต่ว่าส่วนมากฝนก็สิไปทางศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชไปจังซี่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็มันก็สิไปทางพี่ครับสกลนครนครพนมมุกดาหารบึงกาฬหนองคายเลยนะครับฝนสิไปสั่นห้องฝนเขาเจ้าเขาก็เจ้าเขียวแล้วน้ําเขาเจ้าเต็มตรงอยู่ทางบุญเพราะเขาเจ้าอยู่กับห้องฝนก็เลยว่าร่องน้ําฝนมันจะไปตรงนั้นเนาะนะครับเอาพี่น้องถามมามื้อนี้ว่าคําถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าสร้างกําแพงกําแพงปูนประมาณหาก้อนนี่แหละเลี้ยงขึ้นมาหาก้อนกําแพงอีทบ็อกซ์นะครับอยู่สวนปรากฏว่าสร้างแล้วๆนะครับก็ว่ามันถูกละบ่ได้ล้ําเขตอีหยังล่ะคิดว่าเพราะว่ามันหาหมุดบ่เจอก็เอาตามนี้ล่ะว่าสั่นซี่กันทั้งเฮียนขังเฮียนก็ซี่มองนี่มองนี่ล่ะบ่ดีลูกไส้เขาเจ้ามากเขาเจ้าเลยเอาเจ้าหน้าที่มาล้างบาดปากดว่าสร้างกระแพงล้ําที่เขาเจ้าไปเป็นศอกคุณถามว่าเฮ็ดจังได๋บาดนี้ซื้อฮื้อบ่ฮื้อนะเนาะอันนี้คือคําตอบโอ้นี่คือคําถามเดี๋ยวเฮามาฟังเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะเป็นจังได๋เน
1: า
0: ะ
1: เดือนยากหลายฟ้าเอ้ยอยู่จังซี่ล่ะจ้าฟ้าห้องก็บ่ได้ข่าวจ้า
0: อันยากอีหยังก็ดอกกระเดียดแ
1: ท้ยากค่ะแม่ว่าเอ้ย
0: คือมันคือยังสุดลูกแล้วมันยากลูกยังนี
1: ่ยากเลือดจังนั้นแล้วก็ได้เข้ามาแต่ในครัวแม่ว่า
0: เฮ็ดอีหยังอยู่ในครัวน่ะล้างถ้วยนี่อยู่กัน2คนก็สิกินหลายแท้คือจังได๋
1: เ
0: ฮ็ดกระต้มขายซั่นบ่
1: จ้าแม่เพียงออกกระต้มขายจ้าก
0: ระต้มหยังกับกระต้มพัดน้ำหมากบ่คือจังได
1: ๋กระต้มแม่เพียงเฮ็ดกระต้มหวานจ้าน้ำมะพร้าวจ้าน
0: ี่จะใส่น้ำหมากฟงลงไปแล้วมันจะเป็นสีแดงดิ
1: ๋นอ๋อจ้าโอ้ยแม่เพียงพัฒนาจ้า
0: เอาไปขายอันละจักบาทละกระต้มน่ะเขาขายกันจักบาทกีบละจักบาท
1: อันคือด้านกีละบาทเปล่าก
0: ีละบาทแสดงว่าเฮ็ดบ่ใหญ่ติ
1: คือธรรมดาเหนือเปล่ากล้วยกะพร้าครึ่ง
0: กล้วยพร้าครึ่ง
1: จ้า
0: เอา
1: ตัดกีละบาท
0: เอาตามความยากของกล้วยเนาะพร้าครึ่งละตัดอีกจักท่อนบ่จักเฮ็ดกีบนึง
1: บ่บ่ตัดได้เปล่ามันบ่สวยนานตัวอันตัดกล้วยเปล่า
0: อ๋อติก็เลยเอาหน่วยนึงเอิ้นพร้าครึ่งไปยาวๆ
1: เอามากจังการจ้าใส่กล้วยเยอะๆนั่นจังอร่อยเขาอ
0: ่ะแสดงว่ากล้วยหน่วยหนึ่งนี่มันจะได้ตั้งหมด4กีบมันบ่
1: จ้าได้4กีบละบาทจ้ะหน่วยหนึ่งละ4บาทละ4บาทนี่ได้เปล่า
0: 4บาทแล้วมันคุ้มค่าใบตอง
1: เปล่าว่าจะนั่งขายดอกบ่าวไปตรงตลาดบ้านเบิ่งโลดจ้า
0: อ๋อไปตรงตลาดเนาะเพราะมีคนมาเอาเนาะ
1: จ้าเอาไปตรงแม่ค้าตลาดละตรงเขารับตรงแม่เบา
0: เขาเจ้าก็ซื้อไปทำบุญเนาะใส่บาตรใส่หยังแน่
1: จ้านักเที่ยวเขาคนก็ซื้อใส่บาตรนั่นยักกู้วัดมาเบิ่งนั่นละจ้า
0: เป็นรับอายุวัดก็สิได้กินนี่เนาะที่สวยนั่น
1: ได้กินนั่นแหละมายักกู้คนกระทัดเนาะคือกัน
0: เอาพี่น้องพี่น้องทั้งห่วยเผือกผู้ใดจะกินฝีมือไม่ใช่เที่ยงให้ไปอายุวัดใจก่อวันนี้น้องจะมาห่วยเพิงได้คุณจะอยากกินฝีมือบ่ต้องไปซื้อหรอกบ่ทันแม่ค้าเขาเป็นไปอยู่พุ่นแหละอยู่บัดเป็นรับเศษรับทานหมด
1: พุ่นเอาจะกินฟรีกับข้าววัดกันเบา
0: ของฟรีนะกินดีมื้อมือห่อมันเฮียนซ้ํา
1: ของซื้อกับวัดมื้อกับบ่กินก็ว่าว่านั่นล่ะ
0: เอาเฮ็ดไปนั่นล่ะมันก็เฮ็ดให้เฮามีรายได้จังนี่ก็เฮาก็ถึงบ่ได้หลายแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดให้เฮาลืมมือลืมเว้นไปเนาะ
1: แต่ว่าแม่เที่ยงไปซื้ออันข้าวเหนียวเขียวงูจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มาเอามาขายมาห่อขาย
0: แล้วเดี๋ยว
1: ไปกาฬสินธุ์แล้วไปแวะซื้อล้มเขาขายข้าวแม่สางเขาขายข้าวแม่เ
0: ปล่ายินดีผมก็ซื้อข้าวเหนียวเขียวงูนั่นล่ะกิโลละเขาขายไปกระสอบละพันซีนี่ล่ะประมาณ40โล
1: แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเอาเท่าละอันยึดโลนี่ล่ะเปล่า
0: ซื้อมาหลายบ่ได้ทีสามโล่ร้อยซื้อมาหลายโลดเนี่ยว่าเฮ็ดข้าวเดียวกับเบิร์ตต้นนั่น
1: จ้า เวิร์ดมันตัวกับห้อกับต้มมันตอนนี้เสียงงูมันสัดนิ่มหนีได้บ้างมันอ่อนมันน้ำหอมได้บ้าง
0: ข้าวต้มมีหวานหน่อยบ่เขายังเขากินกาแฟสั่งหวานน้อยหวาน 25% หวาน 50% ยังสิมีบ่ข้าวต้มคือหวานทอกันเบิด
1: ก็เฮ็ดหวานหลายแล้วเบาเขาเฮ็ดหวานหลายมันก็หวานโพดมันก็บ่แซ่บบ่มันได้เบา
0: จะเรียกว่าหวานเท่าใดหวาน 50% ดี
1: อยู่ว่างนี่ล่ะเครื่องๆนี่ล่ะจ้า
0: เออเครื่องได้พี่น้องเด้อบ่ได้เป็นเบาหวานก็กัดเครื่องเดียวเด้อพี่น้องเอ้ย
1: เออคือนึงแม่นเสียงของฟังเพลงได้บ่าว่าหลายถ้าเจ้าสิเปิดนายในเที่ยงนี่จ้า
0: ไปบ่เปิดนายแต่ก็จะมีแต่เปิดหนี
1: เอ้าเดี๋ยวขอฟังเพลงลูกไผ่อนาถาได้จ้ะเมา
0: ผู้ใดล่ะลูกไผ่
1: อ
0: ัน
1: กินตะหลาน่ะแล้วก็ร้องจ้า
0: เออลูกไผ่อนาถา
1: อนาถาจ้า
0: ลูกไผ่
1: เดี๋ยวขอหมดเบิดกูเต็มกูสาโลดจ้ะเมาเด้อ
0: ครับ
1: อย่างหนึ่งเฝ้าหมอกับหนึ่งข้าวต้มอยู่เมา
0: เออระวังใหม่หมอเด้อสิได้กินเปตองใหม่แฮมแซ่บสินี่นั่น
1: เดี๋ยวมาแม่เตียงเบิ่งอยู่จ้า
0: เอ้า
1: อันตัดกูเชิญกูตายลูกเด้อมาเด้อ
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนะครับตัวงานฝีมือเนาะมีฝีมือในการเฮ็ดก็เฮ็ดไปพี่น้องบ่ขี้คานได้หมดล่ะตลาดตะลี่ซุมื้อนี้เฮ็ดไปเฮาบ่ดังขายเฮาไปส่งนะครับบ่สิเป็นปลูกไปอีตู่ปลูกผักโหระพามื้อนี้ปลูกไปฮอดแล้วแม่ค้าเขาขายประจําเฮาก็ไปให้เขาเจ้าเอาว่าธนาคารนี้มาก็แถมตื้มเขาเจ้าไปเขาก็กลับมาบ้านนะครับดีแล้วก็วิธีการขายเขาเป็นผู้ผลิตนะครับเพราะว่ามันนักถึงมานั่งขายนั่งขายมือมือผลเมื่อยนะครับให้แม่ค้าเขามีผู้มีอาชีพนั่งขายซะเขาเป็นผู้ผลิตเนาะเขายังไม่เพียงในเป็นผู้ผลิตนะครับเออผลิตไปจำนวนหลายผลิตหลายก็ได้หลายผลิตน้อยก็ได้น้อยนะครับกระสิวได้เพราะดาดสบดาดปากไว้แหละเนาะนะครับเอาบอกยังอีกวันนี้เดี๋ยวถึงมาเฉลยได้เวลาอีกนิดนึงอยู่อันเอาเถอะเกินก็คือกรณีที่สั่งทีสั่งกำแพงเนี่ยในสวนอันเรื่องนี้นี่เพิ่นไปเอื้อนทีขางเคียงมาระวังแนวเขตว่าสิสั่งไปจังซี่เด้อกำแพงอยู่ในสวนทีขางเคียงแม่ใหญ่นี่เอ้ยอ้ายก็มาเบิ่งคือกันหมดแต่ถือนี่ละทีนี่ละนี่ๆๆลักเก้าอยู่ซี่ว่าซั่นแต่ว่าหาหมุดหลักหมุดบ่เจออาจสิบ่ฮู้อ่ะมันอยู่ไสแน่นั่นล่ะนะครับคือสิง่ายดูผลจากบ่ใหญ่แดนนั่นอันนี้ฝ่ายตรงข้ามก็เรียกว่าเอาสร้างโลดมองนี่ล่ะถึงแน่นอนเออสิเกิดได้สร้างไปคู่ครึ่ง1ยาวเป็น100เมตรพุ่นล่ะอยู่มามือ1ลูกซ้ายมาตะกรุงเทพฯได้ยินว่าเขาสร้างกำแพงอยู่หน้าจุดสวนเจ้าของที่ดินเป็นที่ของแม่ก็เป็นคนระวังแนวเขตก็บ่มีปัญหาหยังแม่ว่าพอลูกซ้ายมาก็เลยสงสัยเอ๊ะมันที่เฮามันหลายกว่านี้เด้นี่มันกินกับมาหลายโพดว่าซั่นมองคดๆโค้งๆอย่างนี้ก็คดๆโค้งๆไปน้ําอยู่แต่ว่าในโฉนดเฮานี่มันเป็นห้อยตรงได้แม่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยไปจ้างเจ้าหน้าที่ล้างวัดมาที่ดินมาล้างวัดเบิ่งปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้นะครับที่2ทีนี่มันเป็นสายตรงมันบ่ได้คดๆโค้งๆผู้สร้างกับแพงก็สร้างตามคดๆโค้งๆไปนั่นล่ะตามความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายปฏิริลูกชายก็เลยว่าเห็นจังได๋ล่ะบัดนี้ผู้สั่งกระแพงก็สั่งไปแล้วถามเบาอยู่สินเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นกรณีนี้นะครับการสั่งกระแพงว่าสิเป็นการสั่งกระแพงบ้านสั่งกระแพงหยังก็สั่งเนาะหลักการสั่งกระแพงที่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับคุณจะต้องสั่งกระแพงให้มันออกจากแนวเขตประมาณจัก10ซมเนาะให้มันขยับมา10ซม10ซมบ่หลายเด้ครับพี่น้อง10ซมนี่ประมาณ2นิ้วนี่ล่ะอ่ะประมาณ2นิ้ว2หรือ3นิ้วมือนี่แหละนี่10เส้นจังค่อยตั้งก้อนอิฐเนาะนี่นะครับก็ต้องสร้างบ่เกิน2เมตรสูงบ่เกิน2เมตรตามกฎหมายนะครับนี่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นที่สร้างจะต้องหาล่างต้องหาระว่างหรือว่าหม่องหมุดมันจะเกินมันอยู่หม่องใดแดนมันอยู่หม่องใดนะครับถ้าบ่คันบ่แน่ใจให้ไปจ้างเจ้าหน้าที่ล่างวัดยื่นคำร้องขอให้มาล่างวัดให้เพื่อเขาสิยืนเขาสิตอกหมุดล่างให้ว่าที่เจ้าฮอดนี่ฮอดนี่แล้วเฮาก็สิเฮ็ดได้อย่างสะดวกสบายบ่มีผู้ใดโต้แย้งได้แล้วก็ยับออกยับขึ้นมาจากเขาสิสั่งกระแพงนี่แล้วยับขึ้นมาจาก5เซน10เซนอ่ะ10ซมนะ10ซมซะนะครับมันจึงสิว่าหากคันเฮาไปข้างสั่งกวมนี่สิยากอยู่เด้เพราะว่าอิฐบล็อกนี่มันก็อิฐบล็อกก็สิประมาณจัก15เซนเด้อเด้ก้อนนึงเนี่ยมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันสิมีปัญหากันทีหลัง ราะฉะนั้นการที่เจ้าของคนนี้สั่งโดยทีขางเคียงกับมาเจ้าของทีกับมาซีบอกเออมังนี่ล่ะถูกต้องแล้วก็สั่งไปตามที่เว้ากันน่ะมันขดมองได้แล้วก็สั่งไปนะครับเราก็บ่ได้ลั่งบัดคือว่าล่ะนะครับกรณีซึ่งนี่ถือว่าเป็นการสั่งกระแพงในที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตนะครับสุจริตเรียกว่ามันทุจริตสุจริตใจนะครับเป็นยังไงว่าสุจริตใจเพราะว่าเจ้าของทีขางเคียงน่ะเขาก็มาเล่าแนวเขตคือกันเขาก็บอกว่าเออซื้อสั่งมองนี่ล่ะถูกต้องแล้วไปจังซี่นั่นน่ะเขาก็ยินยอมให้สั่งเขาเอิ้นมาสั่งโดยสุจริตใจนะครับสั่งโดยสุจริตใจเพราะฉะนั้นมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับเจ้าของกำแพงมีทางเลือกอยู่2ทาง1ลือออกเบิดนะครับนี่ทางเลือกลือออกเบิดเมื่อลังวัดแล้วมันบ่ตรงมันบ่ถูก1ลือออกลือกำแพงออกเบิดย่อมเสียนะครับย่อมเสียขาดใส่ใจทั้งเบิดลือกำแพงออกเบิดจะเป็นไรเขาว่าไรเด้อันที่2บ่ลือแต่ว่ามันก็เกินมานิดๆหน่อยๆแกขอเสาทีก็เจ้าไปเลยเป็นขอเสาเป็นไล่ปีกหรือไล่ตลอดชีพก็ได้ไปเหตุสัญญาอยู่สำนักงานที่ดินว่าเขาเรียกว่าภาวะนะครับภาวะจำยอมนะครับเป็นการไปเหตุสัญญาอยู่สำนักงานที่ดินก็เป็นภาระจำยอมเพราะว่าเราสร้างไปโดยสุจริตนะครับเรากับประเทศในเสียหายเท่าไรมันนิดๆหน่อยๆก็สามารถที่จะไปเหตุสัญญาอยู่สำนักงานที่ดินไปทั้งสองฝ่ายแล้วก็เหตุสัญญามาขอเสาที่ดินนี่ตลอดชีพอาทิตลอดชีพไปก็อาทิเง่าสำเนียอาจจะ10,000, 20,000, 30,000, 40,000ก็ว่ากันไปนะครับเหตุสัญญาก็เพิ่นเหตุสัญญาให้อันนี้แต่ว่าต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายเด้แต่คันเฮาอยากเฮ็ดอยู่เฮาอยากเซาที่ดินเขาอยู่มันสร้างเกินไปแต่ว่าเขาบ่ยอมเฮาก็ต้องลื้อนะครับเจ้าของลื้อแล้วสิไปคิดค่าเสียหายนําเจ้าของที่ขังเคียงไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ผิดก่อนถึงแม้จะสุจริตก็ตามแต่คําว่าสุจริตก็คือที่ขังเคียงเขามาระวังให้เขามาซี้แนวเขตให้แต่เฮาบ่ได้เอาเจ้าหน้าที่มาลังบัดเป็นการซี้ตามความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันขาดเคลื่อนได้มันบ่คือการลังบัดโดยหลักเมตรหลักหนังของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจเนาะผู้ที่ถามมาสรุปเราคุณมีทางเลือกอยู่2ทาง1นะครับหรือออก2นะครับเมื่อเขาลังวัดเสร็จแล้วมันล้ำเข้าไปต้องเจรจาขอเช่าที่ดินตรงนี้โดยไม่ต้องรื้อกำแพงเช่าตลอดชีพนะครับนะครับหรือสิเช่าเป็นปีกันได้เช่าเป็นปีกันปีต่อมาเฮาบ่จ่ายเฮาต้องรื้อเด้แม่นว่าล่ะว่าเช่าตลอดชีพส่วนที่มันกลายมาจากใดกะให้เจ้าที่ดินลองตีระยะเบิ่งว่ามันกลายมาจากตารางเมตรรวมแล้วเงี้ยว100เมตรนี่มันไปเท่าใดกะเฮาก็คิดตามราคาประเมินน่ะก็ได้อันนี้คือการเว้ากันง่ายๆแต่กะทีขางเคียงบ่ยอมนี่ลูกชายเพิ่นบ่ยอมบ่ยอมกะลังวัดแล้วถึงแม่จะซื้อที่ดินเป็นของแม่ก็สร้างเฮาก็ต้องลือเพราะว่าเฮาประมาทเลื่อยๆเองในการสร้างกำแพงโดยบ่มีการลังวัดก่อนเพราะฉะนั้นนะครับพี่รองผู้ได้สั่งกระแพงต้องถามเฮี้ยนกลางๆคันเฮี้ยนกลางๆผิดกันดีๆล่ะเอาเจ้าหน้าที่มาลั่งวัดเลยนะครับเข้าใจเนาะโอ้ซี่เดี๋ยวมาฟังงานเพลงสะเกินพี่รองเนาะจะบอกกันต่อนะครับงานเพลงนี้ครับยึดฮอดกว่าบ่ได้ของแม่น้อยขอมากครับผมสละคือบ่เห็น

เอาขึ้นไปจังสั้นหาไม้ก็ได้เป็นน้อยจังหวะขึ้นมาขึ้นมูคิดฮอดกับว่าอะไรจังหวะอะไรขึ้นไปจังสั้นขึ้นห้องเห่าสลิงยี้อ่อนมากกระไดอ่อนซ้อนนะครับเอาสิริพรของแท้มากเอาไม้นี่ถือป่ะนี่

0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่เลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กระต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: ผู้ใดอยากได้ติดกระเป๋าไปหันไปนี่น้ำมันเขียวเด้อบ่แม่นน้ำมันดำนะครับกระช่ายเลยกระช่ายดำบ่แม่นน้ำกระช่ายเขียวนะครับหลอดหนึ่งก็24 ซีซีราคาเพียงนะครับ100 บาทเนาะใส่ได้โดนพี่น้องแต่กันใส่ถูไปน้ำตกกระข้าวเดียวกับเบิดนะครับเอาตะเพียงตะไปนี่เนาะสิเปิดให้ฟังเป็นรวมเพลงลูกทุ่งย้อนยุคคุณขอมาให้พี่น้องฟังดีๆเพลงแรกเนี่ยผู้ใดร้องนะครับฟังดีๆที่สาวเสือไล่บอกว่าเขาเปิดน้ำสถานีนั่นสถานีดีว่าสันเขาเปิดฟังดีม้วนมวนนะครับให้พี่น้องลองฟังเบิ่งเพลงแรกเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วบายุสินจะมาเฉลยว่าผู้ใดลองนะครับเนาะเอาขันผู้ใดได้เพลงจบแล้วกับผู้ใดว่าหูว่าผู้ใดลองก็โทษว่าบอกกันเด้อนะครับถ้าตอบถูกมีรางวัล นะครับถ้าตอบว่าถูกก็จบเลยรายการมื้อนี้เอาฟังกันกันแล้วครับยิ่งตัวยิ่งสวยครับ

อ่ะจบลงไปงานเพลงนะครับยิ่งตัวยิ่งสวยนะครับนักร้องผู้ใดร้องเอาสองมัดปีต่อมาจักถือว่าถือเลยผู้ใดร้องเพชรตั้งแต่สาวเสียราเจ้าขึ้นว่าผู้ใดร้องเพลงนี้เอาเสียงไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเอาต้นฉบับนะเอาคนที่ร้องเมื่อกี้เนี่ยผู้ใดร้องเนาะนะครับผู้ใดฮู้ก็มาบอกพี่น้องเนี่ยนะครับก็สิเป็นความรู้เนาะนะครับเพลงมื้อนี้ก็ฟังง่ายฟังสบายดนตรีกระชับขึ้นบ่ยืดเยื้อคำร้องคำหยังก็คือคนเสียงหนุ่มตลอดเวลาคันผู้สาวร้องก็ยังคนเสียงสวยเสียงสาวตลอดเวลานะครับแต่ว่าเพลงมื้อนี้ร้องไปแล้วมันสิเพี้ยนนะครับจังคำว่าแม่สิก็เป็นแม่จังซี่นี่เป็นแม่เออคันสิว่าหยังล่ะมาช่วยแม่ทำนาก็จะเป็นมาช่วยแม่ทำนาเป็นสันนะครับมันจะเพี้ยนไปนะครับเออเนาะสาวบางออนศิลบุตรพี่น้องทั้งดงข้างน้อยสวัสดีจ้าจนนายขอเพลงเนจ้าสาวใหญ่หมักมวนของสิริพรสาวใหญ่หมักมวนว่ามีเด้อครับมีแต่อันผู้สาวเฒ่าเสาตายเอาวะแทนกันได้บ่อ้าวนะครับเพลงที่ลองไปบังหันยิ่งตัวยิ่งสวยนี่เป็นเพลงบ่มีผู้ใดร้องนะครับไม่มีนักร้องเลยนะครับพี่ลองเข้าใจเนาะเป็นอย่างคือบ่มีนักร้องเอามาทำมาได้ยังไงไม่มีนักร้องเลยแต่ทำนองนี่เอาทำนองของเพลงที่เขาร้องไว้นั่นแหละเพลงจังขออยู่ด้วยคนนู่นนี่เพลงจดหมายภายรักบัวหลวงบึงพระทานใจโอ้แม่พุ่มพวงนี่แหละดนตรีนี่เป็นดนตรีเฮ็ดขึ้นมาใหม่นะครับโดยเขาเรียกว่าคัฟเวอร์หมายถึงว่าเป็นการลอกเลียนแบบดนตรีต้นฉบับแต่เห็นให้มันเร็วขึ้นนะครับเห็นมันเร็วขึ้นเสียงร้องเนี่ยไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงคนร้องแต่เป็นเสียงระบบคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่า AI นะครับนี่คือ AI AI มีบทบาท AI สามารถเฮ็ดเป็นเสียงเพียงคนจะเอาเสียงนุ่มเสียงรอทะเลปรับลงมา AI แล้วก็ให้มันร้องเพียงตามนี่แหละมีเนื้อเพียงมันก็สิร้องไปนะครับลองเป็นลองยิงตัวยิงสวยคอยอยู่ด้วยคนนั่นแหละนะครับคืนฝนตกมื้อนี้ทุ่งล้างนางลืมนะครับ15ยก16ยันมื้อนี้แม่นหมดนะครับเพลงมื้อนี้4เป็นจะเป็นเพลง AI Music นะครับก็คือคําว่า AI Music คือไม่มีคนร้องเสียงผู้หญิงก็บ่มีเสียงคนโฮเฮลนี่ก็เป็นการเฮ็ดขึ้นมาซื่อๆบ่มีคนร้องนะครับแล้วก็บ่มีประเด็นคอนเสิร์ตใสบ่มีนะครับแต่ว่าเพลงมื้อนี้เขาจะเปิดน้ำร้านอาหารน้ำร้านนั้นนี่เปิดน้ำสถานีวิทยุเปิดทั่วไปเพราะว่ามันบ่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับมันเปิดได้เลยเพราะว่า AI คือระบบคอมพิวเตอร์เฮ็ดขึ้นมาเก่งบ่ครับซุมื้อนี้นอกจาก AI แล้วเสียงคนเว้าแล้ว AI ของแอร์คอนดิชั่นแอร์บ้านเฮานี่ก็มีระบบ AI คือมันติดตั้งเวลาปิดเวลาเปิดจังซี่นะครับเองนะครับหรือว่าเว้ากับมันจังซี่เปิดแอร์จังซี่มันก็จะเปิดวื้อกันมาเลยพัดลมเหมือนกันระบบ AI มันก็จะเปิดพัดลมนี่มีนะครับรถย้อนนี่กันขับไปจังรถบ้าชุดสีนี่ขับไปเฮาคือบอกมันว่าฮัลโหล MG นะครับเปิดเพลงมันก็จะบอกสวัสดีครับเปิดเพลงมันจะว่าจังซี่น้ําบนเฮาจะว่าเปิดเพลงลูกทุ่งมันก็สิบอกมันก็สิคนหาเพลงลูกทุ่งให้เฮานี่คือระบบ AI นำเข้ามาใส่เนาะนะครับนะจักหน่อยก็สิอันการเฮ็ดงานโรงงานต่างๆเขาก็ใส่ระบบ AI นี่ไล่การเฮ็ดงานในการยิบเถื่อยิบเสือยิบผ้ายิบสาดยิบแพร่ใส่ AI เฮ็ดใส่หุ่นเฮ็ดนะครับเขาสิใส่คนหน่อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิติใหม่ที่คนเขาใส่ AI ในการระบบคอมพิวเตอร์ AI ร้องเพลงโดยเป็นเสียงยิ่งเสียงผู้ชายก็มีนะครับเสียงผู้หญิงกับมวลคือกันนะพี่น้องเฮาพยายามฟังทีแรกก็พยายามฟังเอ๊ะมันเสียงผู้ใดนักร้องผู้ใดเฮาก็ขึ้นบ่ออกนะครับอันนี้คือระบบ AI นะครับคือระบบ AI ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถที่จะที่เป็นเสียงก็ยังบ่าวยุศินนี่ตัดต่อวิดีโอเอาเสียงเว้าบ่าวยุศินแต่ว่าเฮาเปลี่ยนจากเสียงบ่าวยุศินให้เป็นเสียงของสิริสาวสิรินี่สิรินะเอพุ่นก็สิเว้าไปเป็นเสียงผู้หญิงก็ได้เฮ็ดเป็นเสียงผู้ชายก็ได้นะครับเสียงบ่ยุศิลป์เป็นต้นฉบับนี่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้น AI cover คือดนตรีที่แต่งขึ้นมาโดยระบบคอมพิวเตอร์
ลองฟังไปเบิ่งฟังดีๆเด้ออ่ะฟังเพลงนี้เบิ่งเดี๋ยวให้ลองฟังเบิ่ง

ฟังแล้วเสียงมันคือกันเลยเสียงคือกันกับเสียงโคตรร้องนะครับแต่ว่าบางเพลงนี่มันสิเป็นนักร้อง2คนบ่ครับบ่ครับมีผู้เดียวร้องร้องอย่างละเป็น AI ร้องแล้วก็ฟังดีพร้อมยิ่งมันเอาเพลงเก่าๆมาเฮาร้องได้อยู่แล้วเพลงมื้อนี้แม่นบ่ล่ะเฮาร้องได้ร้องนําเขาได้ได้สุขภาพมีแล้วพอเพลงมื้อนี้เฮาฟังติดหูมาแต่สมัยสดเลยเขาสิบ่เอาเพลงใหม่มานะครับคันเพลงใหม่มานี่คนสิฟังบ่อันได้ฟังจากคนฟังบ่ทันได้เฒ่าโอติอาจารย์คือว่าคันเอาเพลงใหม่ๆมานี่เฮาสิฟังบ่ติดหูเขาเลยเอาเพลงเก่าๆมานะครับเอา AI เพลง AI เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งมานะครับเพลงสตริงก็มีคือกันนะครับเพลงสตริงก็มีคือกันนะฮะเพลงสตริงก็มีนะครับเพิ่นเคยเอามาให้ฟังแบบเป็นยังเป็นเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งก็มีร่วมสมัยแต่จะเป็นเพลงเก่าๆที่คนลองน้ำใดคนก็เลยนิยมเปิดน้ำร้านกาแฟร้านอาหารน้ำตลาดนัดน้ำสถานีวิวทั่วไปนะครับย่ำนั่งน้ำดื่มกันเพียงมือหนีฟังได้นะครับจังหวะเย็นๆสบายบ่ได้นั่นนะครับเพียงเร็วกับมีคือกันเนาะนะครับอันนี้เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะผู้ละคนว่าผู้ใดลองขึ้นมวลแต่ผู้ใดลองขึ้นมวลแต่ที่จริงไม่มีใครลองเลยนะครับโอเคเนาะนะครับเอาเวลาเหมือนเวลาพี่น้องเกินเวลาบนไปเลยเด้นี่ฝากคำขอโทษเนาะนะครับแล้วก็ไปด้วยงานเพียงเงี้ยงละผลเดือนหาสบายหน้าถา2 3งานเพียงนี่ล่ะจบเนาะนะครับส่วนงานเพียงอันเอียงก็อีสาวเฒ่าโสตายนี่จะได้ฟังบ่บูมาฟังอยู่ว่าพี่บ่ทุกมื้ออื่นเด้อนะครับมื้ออื่นได้เลือกขนของนะครับเอาพอกันใหม่ในมื้อต่อไปสําหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุ

ั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาร้อนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบู

0: อุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปี

0: ซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบอกขอให้ดวงสิบองค์ไม่พอได้มาสู้ชมดีงามจนสิ้นถิ่นได้เกินไปประวันเสียงฝ้าห้องติดกับผู้กระดึงไปเฮ็ดมากเก่าประวันเสียง

0: านให้ไปได้มาที่นัดสังภาพไว้ไปถ่ายรูปรับปริญญานํากัน
1: มาบอกไอ้เฮ็ดหยัง
0: ก็ไปถ่ายรูปนํากันไง
1: โอ้เบิ่งสภาพไอ้เนี่ยไอ้เฮ็ดเลี่ยมเลียอยู่ผู้หายป่านนี่สิไปร่วมงานน้ําน้องได้จังได๋ตั้งแต่ไปเป็นคนขับรถไอ้ก็ยังย่านน้องอยากอายคนแล้วไปเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นสําคัญสําคัญไปซะไอ้อยากอายคน
0: แต่อายก็สําคัญกับทีเด้
1: เอ้าก็ยังว่าบ่ไปก็ยังว่า

0: ้ย
1: ยี่ว่าสี่ว่าสั้นเนาะ
2: เดี๋ยวมาจะดาวอังคาร
1: ก็หัวมาผสมกันมันเป็นเบนจริงท้องใบรับรองแพทย์เฮ้ยทำใจฉันห้องเฮียเอ้อ
0: เห็นเราเนี่ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของ

0: หรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้อง

0: ออนทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ตั้งแต่1 พฤษภาคมนี้เป็นต้น

0: ไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
1: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมอีกงานจนสิ้นสุดไม่เกินไปประมาณเสียงฟ้าห้อง

0: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องความอดทนส่งผลให้สำเร็จ
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้นั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปแล้วอาทิตย์ต้นเดือนนี้ต้องแสดงปาฐกถาทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ได้แสดงไปแล้วเมื่อตอนเช้าจากเทพอัดเสียงและไปแสดงที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5เมื่อเช้านี้แสดงกันหลายองค์ความจริงเมื่อคืนนี่คุณสุพจน์โทรศัพท์มาบอกว่าไม่ต้องไปแต่โทรแล้วไม่พบก็ว่านอนอยู่ในรถด่วนจากขอนแก่นมากรุงเทพเช้าขึ้นก็ไปเลยไปร่วมแสดงพูดกันทั้ง4รูปก็ดีเหมือนกันจะได้ควังอะไรหลายเรื่อง2-3 วันมานี่ก็ไปเรื่องเกี่ยวกับงานศพพระทั้งนั้นที่ปากเกร็ดนี่ก็มีงานศพพระผู้ใหญ่คือท่านเจ้าคณะอำเภอไปขอนแก่นนั่นเป็นศพพระผู้ใหญ่ท่านเจ้าคณะจังหวัดอายุ88ปีมรณะไปแล้วเขาก็ทำศพกันไปในงานศพก็ได้พบว่ามีการกระทำที่น่าจะได้แก้ไขให้ดีขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามีมหรสพแสดงมากเกินไปเช่นที่ปากเกร็ดนี่ที่วัดบางพูดเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมีหนังจอยักษ์ถึง3จอเต็มวัดแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาฉายหนังเขาก็เปิดเพลงแข่งกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไม่รู้จะเอาหูไปหลบไว้ตรงไหนดีเพราะเสียงมันดังมากเหลือเกินทำให้เกิดความอึดอัดใจในขณะที่ไปนั่งอยู่แต่เวลาที่จะแสดงธรรมเขาก็หยุดให้พอได้พูดอะไรบ้างแต่ว่าระบบการจัดเครื่องขยายเสียงเต็มทีถ้าเป็นเพลงแล้วมันดังเองถ้าเป็นธรรมะแล้วมันดังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเทศนิดหน่อยแล้วก็กลับวัดที่ขอนแก่นนั่น

0: เจ้าเจ้าคณะจังหวัดเขาให้เทศบ่ายโมงเมื่อวานเทศแค่2ชั่วโมง15นาทีเพราะว่าคนฟังมากพอสมควรแต่ว่าตอนกลางคืนนั้นก็มีหนังเข้าไป3จออีกเหมือนกันดูแล้วก็ชักจะรำคาญว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นมันเรื่องอะไรที่ทำงานศพแล้วต้องมีหนังฉายหรือต้องมีมโหรสพประเภทต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวกับศพเลยแม้แต่น้อยไม่เกี่ยวกับบุญแม้แต่น้อยแต่มันเรื่องของความสนุกไม่เข้าเรื่องซึ่งมีกันทั่วๆไปชาวบ้านทำงานศพก็เหมือนกันบางทีเมนตามวัดมีอยู่แล้วไม่ใช่กลัวจะเผาพ่อไปซ้ำคนอื่น ต้องไปเช่าเมนใหม่เกลออันหนึ่งเสียเงินไปตั้ง 2-3 หมื่นเอามาตั้งศพแล้วก็เผาบนเมนนั้นเรียกว่าเป็นความภูมิเฟือยที่ไม่เข้าเรื่องถ้าก็ภูมิเฟือยแบบเดียวกันความจริงควรจะใช้เมนธรรมดาก็ได้เอาศพตั้งบนศาลาเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ทำการเผาศพแบบเผาหลอกเขาเรียกว่าอย่างนั้นความจริงไม่ใช่เผาหลอกเขาเรียกว่าสักการะบูชาศพก็ทำกันให้เสร็จบนศาลานั่นเองเสร็จแล้วตอนกลางคืนเที่ยงคืนก็ยกศพลงไปที่เตาแล้วก็เผาให้มันเป็นขี้เถ้ามันก็เป็นขี้เถ้าเท่ากันแต่ว่าก็ต้องไปเช่าเมนมาอีกเสียค่าเช่าเมนไป 25,000 ถ้าเอาเงิน 20,000 นั้นมาซ่อมเมนเก่าก็จะดีกว่าที่จะทำอย่างนั้นแต่ว่าคนบางคนบอกว่ามันไม่สมเกียรติไม่รู้ว่าเกียรติมันอยู่ตรงไหนเกียรติมันอยู่ที่จ่ายเงินสิ้นเปลืองมากๆนะเกียรติอยู่ที่การฉายหนังสามจอนะหรือว่าเกียรติมันอยู่ที่ความสุรุ่ยสุร่ายให้สิ้นเปลืองเงินมากๆไม่รู้ว่าเกียรติอะไรอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็เลยทำกันไปในรูปอย่างนั้นทั่วไปทั้งวัดทั้งบ้านแข่งขันกันสุรุ่ยสุร่ายในทางสิ้นเปลืองไม่ได้เรื่องได้สาระเป็นเรื่องที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดที่เป็นเรื่องศาสนาก็ควรจะจัดให้เป็นไปในทางสงบไม่วุ่นวายมุ่งเผยแผ่ธรรมะในงานให้มากให้คนที่มาในงานได้ลืมหูลืมตาได้ปัญญากลับไปไม่ต้องให้คนมาสนุกแล้วก็กลับไปโดยไม่ได้อะไรอันนี้คนไม่ค่อยคิดแล้วก็ไม่ค่อยจะร่วมมือกันแก้ไขอามานี่มันชักจะบ้าอยู่คนเดียวเวลานี้ในเรื่องอย่างนี้ไปเทศที่ไหนก็เทศว่าเขาทุกแห่งเมื่อวานนี้ที่ขอนแก่นก็ว่าเขาพอแรงว่าได้45นาทีแล้วจึงแสดงธรรมะต่อไปแต่ว่าโยมแก่ๆชอบใจเทศแล้วเข้ามากราบเจ้าคุณเทศดีเหลือเกินพวกไอ้หนุ่มๆไม่เข้าเรื่องมันชอบทำแบบสนุกไอ้พวกผมไม่ชอบนะคนแก่มีความคิดเห็นถูกต้องแต่ว่าคนหนุ่มมากกว่าเลยแพ้มติคนหนุ่มไปเขาก็เลยจัดแบบสนุกสนานไม่เข้าเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานหน้าเป็นงานศพชอบจัดแบบสุรุ่ยสุร่ายฟูมเฟือยมีคนเล่าให้ฟังว่าที่เมืองสุพรรณบวชลูกชายเอาช่างเข้ากระบวน10เชือกไปเช่าช่างมาแต่สุรินทร์เชือกละ10,000เสียเงินค่าเช่าช่างไป 100,000 แล้วเลี้ยงคนนี่หมดเงินไป 200,000 นาคบวช5วันแล้วก็ศึกออกมาเลวกว่าพ่อมาไปเจออีกอย่างนี้มันบวชอะไรกันบวชเพื่ออะไรได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่องอะไรเลยถามก็ว่าแล้วถวายอุปัชฌาย์เท่าไหร่ถวายอุปัชฌาย์200ถวายพระคู่สวด คู่สวดองค์ละ100พระหัตถบาทองค์ละ50รวมแล้วทำบุญไม่ถึง 5,000 บาทแต่ว่าไปทำเรื่องเหลวไหลหมดไป 300,000 หาเรื่องให้ชิบหายแท้ๆมันไม่ได้เรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องที่มีกันทั่วๆไปเอามาพูดเพื่อจะให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นตัวหนังสือไว้แล้วพิมพ์ออกไปคนจะได้อ่านจะได้รู้ว่าท่านปัญญานันทะองค์หนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องเหลวไหลไม่ชอบความสุรุ่ยสุร่ายแบบไม่เข้าเรื่องอยากให้คนรู้จักใช้เงินในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่เป็นคุณแก่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ในทางส่งเสริมกิเลสเพราะความสนุกสนานมันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสวัดเรานี่ไม่ควรจะใช้พื้นที่ในวัดเป็นสถานที่ส่งเสริมกิเลสแต่ควรใช้แผ่นดินในวัดทุกตารางนิ้วให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมปัญญาส่งเสริมการชำระชะล้างส่งเสริมการขูดเกลาจิตใจคนให้สะอาดพระศาสนาจึงจะอยู่ได้ถ้าเรามัวแต่เอาเรื่องสนุกมาใส่ไว้ในวัดคนมาวัดจะได้อะไรนอกจากได้ความไม่เข้าใจในเรื่องศาสนากลับไปแล้วศาสนาเราจะอยู่รอดกันอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาเอามามองเห็นแล้วก็อดทนไม่ค่อยจะได้จึงพูดออกไปบ่อยๆเรียกว่าเตือนกันไว้เป็นจิ้งจกต้าเตือนกันหน่อยมีใครทำอะไรก็จ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกเสียหน่อยให้รู้ว่าจิ้งจกตัวหนึ่งมันทักอยู่บ่อยๆแล้วคนจะได้เกิดความยับยั้งชั่งใจจะได้เอาไปพูดไปคุยกันว่านโยบายทางพระศาสนาไม่ใช่เรื่องความสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่เรื่องของความภูมิพวยที่ไร้สาระแต่ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความสนุกเคยไปทำศพที่เมืองนครศรีธรรมราชครั้งหนึ่งท่านที่ถึงแก่มรณะนั่นเป็นพระดีใจเยือกเย็นใจสงบมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากท่านมรณะไปคณะศิษย์ก็พร้อมใจกันกระทำงานศพอามาเคยไปอาศัยอยู่กับท่านเรียนหนังสือ2ปีก็นึกว่าท่านเป็นผู้มีบุญคุณเคยกินข้าวแดงแกงร้อนของท่านก็ไปร่วมงานไปก่อนงาน3วันเมื่อไปถึงก็พูดคุยกันในที่ประชุมว่าเราทำศพอาจารย์ครั้งนี้อย่าเอาสิ่งสนุกสนานมาลบความดีของท่านอาจารย์ให้ความดีของท่านอาจารย์เรียกคนมาเองถ้ามีเรื่องสนุกมากคนมามากแต่ใครๆก็พูดได้ว่ามันมาเพื่อดูหนังมาเพื่อดูมโนรามาเพื่อสนุกไม่ใช่มาบูชาศพลดเกียรติของอาจารย์เราเปล่าๆเขาบอกว่าโรงหนังปลุกไว้แล้วโรงมโนราก็ปลุกไว้แล้วรับแล้วยังไปตกลงกันแล้วยังเขาบอกว่ายังไม่ได้ไปตกลงกันนะถ้างั้นไม่ต้องงดหมดไม่มีสักอย่างแต่เราจะมีมโหรสพทางวิญญาณเพียงประการเดียวแล้วในงานนี้ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงทั้งหมดพวกแม่ข้าพ่อข้าก็มาตั้งร้านในวัดก็เอาเครื่องมาทั้งนั้นเอามาบอกไปเรียกมาทุกร้านประชุมเดี๋ยวนี้เขาก็ไปเรียกมาแล้วก็บอกว่าพวกเรานี่อยากจะมาขายของในงานศพนี่ใช่หรือไม่ใช่ครับขายของได้แต่ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงเขาบอกว่าอย่างนั้นมันก็แย่สิครับไม่ใช้เครื่องแล้วจะพูดกันยังไงบอกว่าคนซื้อกับคนขายมันยืนจมูกแกชนกันอยู่แล้วไม่ต้องใช้เครื่องมันก็ได้ยินก็ไม่ได้ยืนไกลนักหนาอะไรใช้เครื่องทำไมบอกว่าเขาใช้กันทั้งนั้นไอ้ที่อื่นนั้นใช้ได้แต่ที่นี่ไม่ใช้ก็พูดมากพวกนั้นพูดมาก เอามายื่นคำขาดว่าคุณจะขายของหรือว่าจะเปิดเครื่องขยายเสียงถ้าขายของไม่ต้องใช้เครื่องถ้าใช้เครื่องขนของออกจากวัดเย็นนี้ไม่มีใครขนของออกสักรายเดียวแล้วก็อยู่ขายโดยไม่ต้องใช้เครื่องบางคราวมันก็ต้องเฉียบขาดกันบ้างเหมือนกันเลยก็เงียบงานไม่มีเอกตึกคึกครุ่มเครื่องขยายเสียงของงานมี2เครื่องห้ามเปิดเพลงประเภทใดๆทั้งหมดนอกจากพูดเรียกคนมาตักน้ำฝ่าฟืนเลี้ยงพระหรือว่าพูดธรรมะเท่านั้นมีงาน5วัน5คืนคืนแรกพอ1ทุ่มก็นิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ตามธรรมเนียมให้ท่านมาเทศนิดหน่อยครึ่งชั่วโมงถวายหน้ากันท่านไปแล้วอามาก็ยืนปาฐกถาบนเมนปลอดเมนตั้งกลางวัดเสร็จลำโพงไป3ทิศ4ทิศพูดปาฐกถา2ชั่วโมงจบแล้วก็ถามว่าญาติโยมมีปัญหาอะไรบ้างให้ถามได้คืนนั้นถามน้อยเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาก็ตอบปัญหาอะไรกันประมาณสัก23นาฬิกาก็หยุดแล้วก็พักผ่อนไม่ต้องมีงานอื่นต่อไปต่างคนต่างพักผ่อนรุ่งเช้าขึ้นถึงเวลากลางคืนก็ให้พระผู้ใหญ่เทศกันพอทุ่มครึ่งอามาก็แสดงทีนี้ว่ากันถึงเที่ยงคืนเลยเพราะปัญหามันเยอะทำอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนคืนสุดท้ายจะเผาศพเวลาเที่ยงคืนมาปาฐกถาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วก็พูดตอบปัญหาถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนก็เผาศพกันคนที่มาในงานศพนั้นนั่งเรียบร้อยไม่ไปไหนคือไปไม่ได้เพราะมันกลางคืนไม่รู้จะไปอย่างไรก็เลยนั่งอยู่นั้นก็นั่งดูเปลวไฟก็ไปตามเรื่องก็เผาศพดูเปลวไฟพูดอะไรสลับฉากไปนิดๆหน่อยๆจนตีห้าสว่างเริ่มสว่างคนก็ลุกขึ้นทยอยกันกลับไปกลับไปในงานนั้นได้ปัจจัยเท่าไหร่ปัจจัยที่ได้ในงานเงินสมัยนั้นได้ถึง 300,000 บาทไม่มีอะไรยั่วเลยได้เงินมากมายเอามาใช้ในงานกันข้าวสารในกระท่อมที่บรรจุข้าวสารนะไม่ได้ลดลงไปเลยทั้งที่หุงแกงกันมากแต่มันไม่ลดก็มีคนเอามาให้มากผักที่เอามาวันแรกไม่ได้กินมันกองอยู่ข้างล่างข้างบนก็เยอะแยะไม่ว่าผักประเภทใดมากมายก่ายกองเลยบอกให้ญาติโยมรู้ว่านี่ทำศพแบบธรรมะทำศพแบบที่เป็นธรรมเราควรจะจำแบบนี้ไปใช้เป็นตัวอย่างแต่ว่าไม่มีใครเอาพระก็ไม่เอาชาวบ้านก็ไม่เอาทำให้ดูแล้วยังไม่เอาเลยสอนยากมนุษย์นี่สอนยากมันฝืนกระแสยากไม่มีใครเอาอย่างแต่ก็ต้องพูดกันเรื่อยๆไปสอนกันเรื่อยไปใครจะทำศพก็แนะนำไปว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาอ้างว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมชาวบ้านเขาอยากจะสนุกกันเราเป็นสมภารก็ต้องคล้อยตามชาวบ้านเพราะสมภารนั่นไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงชาวบ้านมันก็ต้องตามสมภารแต่นี่สมภารไปตามชาวบ้านก็เรียกว่าไม่เก่งอยู่ในอำนาจของชาวบ้านเลยมันก็ไปกันในเรื่องเหลวไหลไม่ได้สาระอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วก็ควรจะได้ช่วยกันเพื่อพยุงฐานะทางศาสนาของเราให้คงคืนสภาพดีต่อไปถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วมันก็ไปไม่รอดความเหลวไหลจะเกิดมากขึ้นนี่งานศพชาวบ้านด้วยแล้วมีความเหลวไหลทุกประเภทดื่มเหล้ากันเล่นการพนันกันมีความสนุกสนานกันทุกอย่างล้วนแต่เป็นบาปไม่มีบุญสักหน่อย แล้วจะอุตส่าห์กรวดน้ำแปดส่วนบุญเมื่อก็หลอกวิญญาณพ่อให้มารับพอมาถึงก็หายหลังว่ามันแผ่อะไรให้กูก็ไม่รู้ไม่เห็นได้สักเรื่องแล้วมันเป็นอย่างไรนี่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดช่วยกันแก้ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครคิดแก้นอกจากปล่อยกันไปตามเรื่องอันนี้แหละคือความเสื่อมในวงการพระศาสนาที่น่าคิดมากที่จะต้องช่วยกันแก้ไขเอามาเห็นแล้วก็เอามาเล่าให้โยมฟังแล้วก็ไม่ได้เห็นแล้วเฉยๆหรอกเทศด้วยไปงานไหนก็เทศทุกงานแนะนำคำเตือนติเตียนชมอะไรควรชมมีนิดหน่อยก็ชมให้เขาสบายใจอะไรควรติก็ติเอาอย่างหนักเหมือนกันให้เขารู้ว่าเรามาสอนไม่ใช่มายอเจ้าภาพยกหน้ากันกลับวัดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาจะนิมนต์ไม่นิมนต์ไม่แคร์แต่ต้องการสอนเขาให้เข้าใจในเรื่องที่ควรจะสอนหลักการมีอย่างนั้นก็เลยพูดเลยสอนกันไปในรูปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่ได้ไปพบเห็น แล้วก็นำมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังกันเสียบ้างเพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจวันนี้มีนักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรตรกรรมลพบุรีมาจำนวนตั้ง260คนอุตส่าห์มาไกลเป็นคนหนุ่มคนสาวที่กำลังศึกษาวิชาการเกษตรในวิทยาลัยเกษตรอุตส่าห์มาฟังด้วยไอ้ลำพังเด็กน่ะคงไม่มีมาหรอกแต่อาศัยผู้นำคืออาจารย์ใหญ่ซึ่งเห็นประโยชน์ของธรรมะเลยนำเด็กนั่งรถมาทัศนาจรศึกษาธรรมะนับว่าเป็นการทัศนาจรที่เกิดประโยชน์ดีกว่านำไปทัศนาจรตามน้ำตกน้ำจูนอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องได้ความเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่ถ้าพามาวัดนี่ได้ความเพลิดเพลินทั้งกายทั้งใจได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะเพื่อนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอนาคตของเด็กๆนี่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ทำหน้าที่ในทางศาสนาจะต้องช่วยกันดึงช่วยกันรั้งให้เด็กเข้าหาธรรมะให้ได้ถ้าเราไม่พยายามนำเด็กเข้าหาธรรมะธรรมะก็จะไม่มีในใจของคนอันใจคนที่ไม่มีธรรมะนั้นเป็นจิตใจที่ว่างเปล่าไม่มีพระไม่ใช่ว่างตามแบบธรรมะแต่มันว่างจากความมีพระจากความมีศาสนาประจำจิตใจเขาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปสู่สถานที่ใดก็ไปตามอารมณ์ไปตามสิ่งยั่วยุไปตามความโลภความโกรธความหลงความยับยั้งชั่งใจไม่มีสิ่งห้ามล่อจิตใจไม่มีแล้วสภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรชีวิตนั้นจะตกต่ำไม่มีค่าเพราะไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจคนสมัยนี้อาจจะสงสัยกันคราวหนึ่งไปเทศกับนักศึกษาวิทยาลัยศรีนครินทร์ศรีสงขลานครินทร์ภาคใต้เทศกลางคืนแล้วเปิดโอกาสได้ถามปัญหามากมายมีคนหนึ่งถามว่าเมื่อท้องมันแห้งอยู่ในจะประพฤติธรรมได้อย่างไรเขาถามอย่างนั้นว่าเมื่อท้องแห้งจะประพฤติธรรมอย่างไรเขาเข้าใจว่าการประพฤติธรรมนั้นต้องท้องอิ่มต้องมีสตังค์เหลือเฟือต้องอยู่ตึกหลังใหญ่ต้องมีอะไรอะไรพร้อมจึงจะเพื่อประพฤติธรรมนี่คือความไม่เข้าใจที่เขาถามนั้นถามด้วยความซื่อถามเพราะไม่รู้จริงๆเขาสงสัยว่าชักจูงคนให้ประพฤติธรรมเมื่อท้องกำลังหิวอยู่จะประพฤติธรรมได้อย่างไรเขาสงสัยอย่างนั้นก็เลยตอบให้เขาฟังว่า พราะท้องมันหิวนั่นแหละต้องประพฤติธรรมพระธรรมะจะช่วยให้มีข้าวกินให้มีเสื้อผ้าให้มียาให้มีบ้านเรือนอยู่อาศัยให้มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะอาศัยการประพฤติธรรมแต่เขาไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรจึงไม่รู้ว่าจะประพฤติอย่างไรเขานึกว่าการประพฤติธรรมก็คือไปวัดไปนั่งหลับตาภาวนาเด็กมันก็นึกว่าถ้าท้องหิวไปนั่งหลับตาได้อย่างไรท้องมันร้องโจ๊กโจ๊กเราจะนั่งหลับตาอยู่อย่างไรเขาเข้าใจอย่างนั้นหาเข้าใจให้มันลึกไม่ว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ทุกโอกาสใช้ทุกเวลาทุกหน้าที่ทุกการงานทุกบุคคลทุกเหตุการณ์เราจะต้องใช้ธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมะมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นทันทีคนอยู่ด้วยกันแล้วมีการทะเลาะกันเขาเรียกว่าวิวาทคือพูดไม่ตรงกันแล้วก็ทะเลาะคือทุบตีกันไอ้ที่ทุบตีกันน่ะมันเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ประพฤติธรรมไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจจึงรู้สึกขัดข้องใจขึ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆการกระทำต่างๆของอีกคนหนึ่งเมื่อไม่พอใจขึ้นมาก็เลยเป็นปากเป็นเสียงกันทะเลาะเบาแว้งกันเกิดเป็นปัญหาเช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ทุบตีกันนั่นก็เพราะว่าไม่มีธรรมะครองใจอยู่กันโดยไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีความสุขคนอยู่ครองเรือนปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจความอยากไปติดของมึนเมาติดการพนันติดความสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ชีวิตตกต่ำอย่างน่าเสียดายนั่นเกิดจากอะไรก็เกิดจากว่าเขาไม่ประพฤติธรรมไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสิ่งที่อยู่ในตัวไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นไม่รู้ว่าจะแก้ไขปรับปรุงสิ่งนั้นอย่างไรชีวิตของเขาก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆน่าเสียดายเพราะไม่ประพฤติธรรมการงานในชาติในสังคมบางทีมันก็เลวสิ้นดีเช่นเป็นข้าราชการจะเป็นทหารตำรวจพลเรือนอะไรก็ตามแล้วก็ทำการคอร์รัปชันกินสินบนกอบโกยเอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตัวที่เขากระทำเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมะเป็นฐานจิตใจเขามีความคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทำไม่ถูกเขาปาสมาคมกับคนที่ไม่ถูกต้องไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องและสิ่งเหล่านั้นชวนให้จิตใจตกต่ำอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วก็กระทำสิ่งชั่วร้ายต่อไปเสียผู้เสียคนคนอยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันที่เราเรียกว่าวัยทีนเอจเป็นวัยที่กำลังคึกขนองกำลังส่วนเหลือในร่างกายมีมากอาจจะเอาไปใช้ในทางใดก็ได้ถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมชีวิตคนหนุ่มอาจจะเอากำลังไปใช้ในทางผิดในทางทำลายไม่ใช่ทางสร้างสรรค์เช่นเอากำลังนั้นไปเที่ยวรบราฆ่าฟันกันยกพวกไปตีกันแล้วก็เกิดความทุกข์ทั้งสองฝ่ายดังปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆว่านักเรียนยกพวกตีกันไอ้ชั้นแรกมันเกิดเป็นปากเสียงกันเพียงคนเดียวแล้วก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนก็ไม่ฟังเหตุผลไม่ไตร่ตรองพิจารณาไม่ใช่ปัญญาคิดว่าอะไรเป็นอะไรมีความรักเพื่อนอย่างงมงายรักไม่ลืมหูลืมตาก็เขาสอนให้รักพวกรักพ้องกันแต่ไม่ได้สอนให้รักด้วยปัญญา พอรู้ว่าเพื่อนถูกรังแกก็ไม่ได้มันต้องแก้แค้นแก้แค้นพูดกันดังๆเชียวทุกคนก็บอกว่าต้องจัดการต้องจัดการแล้วก็ถือไม้พลองตะบองสั้นตะบองยาวไปกันเพื่อจะไปตีแกคนเหล่านั้นขณะเดินไปเพื่อจะไปตีนั้นธรรมะไม่มีมันมีแต่ความรู้สึกโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ในใจแล้วก็เดินไปมาไปพบพวกโน้นเข้าไอ้พวกโน้นมันก็จิตใจอย่างเดียวกันทำเหมือนกันไม่มีธรรมะกรุงกันก็เลยทุบตีกันจนหัวล่างข้างแตกตายไปก็มีคนพ่อคนแม่ก็ต้องไปเอาศพไปทำบุญกันต่อไปนี่มันเรื่องอะไรนี่แหละคือการไม่ใช้ธรรมะขาดการบังคับตัวเองขาดความอดทนขาดน้ำใจที่เสียสละซึ่งเป็นธรรมชั้นพื้นฐานเป็นธรรมง่ายๆที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็จะไม่มีปัญหาก็เราใช้ธรรมะธรรมะที่จะนำมาใช้นั่นไม่มากเอาสักสองคำก็ยังพอใช้ได้คือคำว่าอดทนนั่นเองคำว่าอดทนนี่เป็นภาษาไทยมันก็สองพยางคืออดกับทนคำบาลีก็สองพยางเหมือนกันคือคำว่าขันติขันตินี่แปลเป็นไทยว่าอดทนเอาคำว่าขันติมาใช้เท่านั้นเองใช้คำว่าขันติหรืออดทนก็ได้พูดง่ายๆในภาษาไทยว่าอดทนไว้เพียงแต่ใช้ธรรมะคือความอดทนเท่านั้นอยู่รอดแล้วปลอดภัยแล้วเราลองคิดดูคนที่เขามีความอดทนเนี่ยถ้าใครมาพูดเรื่องร้ายแก่เขาเขาอดทนเขาก็ไม่ด่าตอบไม่ตีตอบไม่โต้เถียงกับคนที่มาด่ามาว่ามันก็ด่าอยู่ข้างเดียวไม่มีธรรมะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราขาดความอดทนเราก็ลุกขึ้นอยากรั้งตั้งท่ามึงด่ากูได้กูก็ด่ามึงได้เหมือนกันเว้ยเอาแล้วเลยก็ด่ากันทั้งคู่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อดไม่ทนเมื่อไม่อดทนก็เลยไปยืนด่ากันด่ากันมันไม่สมใจเมื่อไม่อดทนก็เลยไปยืนด่ากันด่ากันมันไม่สมใจเอาหมัดยัดปากกับจมูกเขามั่งเลือดตกยางออกได้รับอะไรขึ้นมาอีกแถมนี่คือไม่อดทนเท่านั้นถ้าเพียงแต่ประพฤติคำว่าฉันเป็นคนอดทนก็อยู่ได้พระฤาษีตนหนึ่งอยู่ในป่าใครไปถามว่าท่านประพฤติทำอะไรท่านก็บอกว่าเราประพฤติทำอดทนเรามีปกติอดทนอยู่อย่าด้วยความอดความทนเขาเรียกว่าขันติวาทีขันติวาทีแปลว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยความอดทนพูดเรื่องอดทนประพฤติความอดทนใครจะมาทำอะไรกับตัวเท่าใดแต่ใดก็ไม่ปริปากไม่ทำตอบอยู่ด้วยความอดความทนครั้งหนึ่งพระฤาษีตนนี้ไปอยู่ในสวนของพระราชาคืออยู่ป่านานๆก็อยากจะเข้าเมืองเสียบ้างก็อยู่ป่ากินแต่ผลหมากรากไม้มันไม่อร่อยอยากจะกินของเปรี้ยวของเค็มบ้างใส่เครื่องชูรสก็ไปมั่งคือเกลือไม่ใช่อะไรก็เลยมาอยู่ในเมืองไปบิณฑบาตฉันอยู่วันหนึ่งพระราชาชื่อกลาปุไม่ค่อยเรียบร้อยพระราชาองค์นี้ไม่เรียบร้อยใจร้อนใจเร็วหุนหนันพลันแล่นเอาแต่ใจตัวที่โมโหโทโสทำอะไรก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรก็ไปเที่ยวสวนเหมือนกันเมื่อไปเที่ยวสวนก็ ไปพบกับฤาษีตนนั่นเขาก็เลยไปถามว่าท่านมีปกติอยู่อย่างไรฤาษีก็บอกว่าถวายพระพรอาตมาอยู่ด้วยความอดทนทนขนาดไหนทนขนาดหนักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทนได้ทั้งนั้นพระราชาก็บอกว่าแม้มันต้องลองกันหน่อยแกคนชอบลองลองไม่เข้าเรื่องเลยก็เข้าไปลองฤาษีด่ากดใช้คำด่าว่าให้เจ็บใจฤาษีนั่งเฉยเหมือนกับตอไม้ไม่ได้แสดงอาการหน้าแดงหรือว่ามือไม้สั่นหรืออะไรให้ปรากฏอดทนจริงๆนี่ก็เรียกว่าอดทนจริงๆไม่ใช่ทนเพราะต้องอดกลั้นแต่ว่ามันทนโดยธรรมชาติไม่แสดงอาการอะไรทั้งหมดพระราชาเห็นว่าด่าเนี่ยยังอดได้ทนได้เลยเข้าไปใกล้ตบหน้าดูสิเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าไปตบหน้าฤาษีทั้งมือขวาทั้งมือซ้ายฤาษีก็เฉยพระราชาถามว่าเป็นยังไงทนได้ฤาษีตอบว่าทนได้ตบยังทนได้ตบซ้ำถ้าใดก็เฉยเอียงไปเอียงมาตามเรื่องแรงตบแรงๆท่านก็นั่งเฉยไม่หวาอะไรยังทนอยู่ต้องเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยทำยังไงใช้อวัยวะเบื้องต่ำละทีนี้ไอ้เบื้องสูงมันสองอันหมดแล้วเอาเบื้องต่ำยืนได้ที่ก็เฮ้ยยังก็ไอ้ขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีฤาษีก็เอียงไปเอียงมาตามแรงของพระบาทาของพระเจ้าพระราชาแล้วเตะเพื่อพอแรงเสร็จแล้วถามมาเป็นยังไงทนได้อ๋อยังเก่งยังเต็มยังทนได้มันต้องลองให้หนักก็ไปกว่านั้นหน่อยอันนี้ลองหนักก็ไปกว่านั้นจะทำอย่างไรให้ฤาษีนอนลงแล้วเอาไม้แยงเข้าไปในหูแยงเข้าไปในหูแล้วก็แยงหมุนไม่ใช่เหมือนกับว่าเรามันคันในหูแล้วเอาหญ้าย้อนหูยังไม่ใช่เอาไม้ใหญ่แยงไปทำนี่ทับทึบอะไรเงี้ยทำไปนั่นดึงเข่าดึงออกเหมือนกับชักลูกสูบในหูฤาษีถามฤาษีว่าเป็นยังไงทนได้พระราชาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมีดาบอยู่ที่สะเอวมือไม้มันไม่พอต้องดาบควันไปฤาษีแต่มันก็สับปลาอย่างนั้นควันจะฤาษีนุ่มไปทั้งตัวเลยมันก็เราหั่นปลาช่อนจะทอดมันหมูอย่างนั้นสับสับสับสับถามฤาษีว่าเป็นยังไงฤาษียังพูดได้ทนได้ว่ายังทนอยู่อีกพระราชาก็เลยควันซ้ำควันซ้ำเสร็จแล้วก็เดินไปพอเดินไปก็แผ่นดินทนไม่ไหวหนักเต็มทีหนักพระราชาองค์นี้เต็มทีแล้วเลยแผ่นดินก็เลยต้องแยกให้พระราชาลงไปอยู่ก้นบาดาลเฉลยนี่เรียกว่าไปทำกับฤาษีผู้มีศีลมีธรรมไปทดลองมันมากเกินไปทดลองด้วยนิสัยผ่านไม่ใช่ทดลองแบบบัณฑิตพระฤาษีก็ไม่ว่าอะไรไม่ตายด้วยซ้ำไปพระฤาษีแต่พระราชาจมดินไปแล้วนี่เป็นเรื่องนิทานชาดกที่เขาเล่าไว้แสดงให้เห็นว่าผู้ประพฤติธรรมเพียงแต่อดทนเท่านั้นผู้เบียดเบียนต้องแพ้ไปตนเองเพราะตัวเป็นผู้ไม่ยอมต่อสู้ด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเอาชนะด้วยธรรมชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความกระหนี่ด้วยการให้ชนะคนพูดพล่อยด้วยการพูดจริงนี่คือวิธีชนะของพระพุทธเจ้าใช่วิธีการชนะด้วยความอดทนเอาอดทนเข้าสู้นี่เราที่อยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้ต้องใช้ความอดทนไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะเด็ก ที่อยู่ในวัยการศึกษาเหล่าเรียนถ้าเรียนด้วยความอดทนบากบั่นชีวิตจะก้าวหน้าเรียนวิชาสำเร็จได้เลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลำดับชีวิตก็รุ่งโรจน์เพราะอาศัยอดทนในการเรียนแต่ถ้าเป็นคนไม่อดไม่ทนหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้หนีการเรียนไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้จะไปทำงานทำการได้อย่างไรเพราะในสังคมโลกปัจจุบันนี้เขาต้องการคนรู้ให้ทำงานไม่ต้องการคนงู้ให้ทำงานเมื่อเราสมัครจะเป็นคนงู้เราก็จะมีงานที่ไหนทำไม่มีงานทำก็ลำบากแดดร้อนต้องเกาะพ่อแม่กินอยู่มีเด็กคนหนึ่งจะมาขอบวชถามว่าเธอทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรแล้วกินอะไรก็กินข้าวกินน้ำเหมือนก็กินกันเอามาจากไหนกินน่ะอาศัยคุณแม่กินแล้วคุณแม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันแล้วเอาข้าวสารมาจากไหนไม่ทำอะไรเนี่ยพี่ชายเขาให้เขาให้ใครให้คุณแม่เรามันคอยคุณแม่อยู่เวลานี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วจะมาบวชบวชเพื่ออะไรอยู่บ้านมันลำบากบวชแล้วจะได้สะดวกหน่อยว่าอ๋อถ้างั้นฉันไม่รับที่นี่ไม่รับคนประเภทบวชเอาความสบายรับแต่คนที่จะบวชมาเพื่ออดทนเพื่ออยู่เพื่อด้วยความขยันหนักแน่นอดทนเธอไปบวชวัดอื่นก็แล้วกันแล้วมันก็ลาไปเลยไม่ได้บวชที่วัดนี้นี่มันเป็นอย่างนี้คือคนไม่เอาไหนแล้วจะเอามาวัดนี่มันทำไงพ่อแม่ก็เหมือนกันแหละเอาลูกมาฝากถามว่าเป็นไงลูกมันไม่ไหวมันไม่ดีอยากแกมันบวชหรอกนะไอ้ไม่ดีแล้วจะเอามาให้บวชล่ะไอ้ดีๆไม่เอามาให้บวชก็เหมือนกับว่าวัดนี่เป็นที่ทิ้งหมาขี้เรื่อนอย่างนั้นไอ้หมาตัวไหนเป็นขี้เรื่อนไม่มีใครเลี้ยงเอามาโยนใส่วัดกองอยู่ในวัดไอ้ลูกๆขี้เรื่อนก็เอามาให้วัดอีกเหมือนกันให้วัดเลี้ยงต่อไปมันไม่ได้เลี้ยงยากคนพวกนี้เลี้ยงยากฝึกเท่าใดไม่ขึ้นสอนเท่าใดก็ไม่เอาสันดานมันเป็นอย่างนั้นเสียนานแล้วฝึกไม่ไหวทำให้หนักเปล่าๆเลยบอกว่าไม่เอาไม่ได้เลือกถ้าจะมาบวชต้องไปแสดงฝีไม้ลายมือทำงานบ้านเสียก่อนให้เป็นคนเก่งเสียก่อนแล้วจึงจะมาบวชหายหน้าไปไม่เอาเขานึกว่ามาบวชนี่ง่ายๆบวชมันเป็นเรื่องของความอดทนอยู่เป็นพระนี่ต้องอดต้องทนไม่อดไม่ทนมันอยู่ไม่ได้อาหารไม่เหมือนใจเที่ยวไหนก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างใจก็ไม่ได้เพราะมีข้อระเบียบบังคับยืดมือยืดเท้าไปมันเป็นอาบัติมากมายไก่กองแล้วจะอยู่โดยตามใจตัวเองนั่นไม่ได้ก็เลยไม่เอาถ้าเราฝึกหัดอดทนแล้วจะเอาตัวรอดเช่นว่าศีลเนี่ยศีล5ข้อที่เราถือกันอยู่5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช่ผู้อื่นฆ่า2ไม่ลักเองไม่ใช่ผู้อื่นลักของของใครๆ3ไม่ประพฤติล่วงเกินความรักความใคร่ของใครๆ4ไม่พูดโกหกคำหยาบคำเลวไหลคำเพ้อเจ้อกับใครๆ5ไม่ดื่มสูบกินของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเรียกว่าศีล5เป็นหลักสำหรับชีวิตเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันชีวิตทรัพย์สมบัติครอบครัวการพูดสุขภาพทางกายทางใจให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยคนรักษาศีลนั่นต้องอดทนไม่อดทนมันก็รักษาไม่ได้ยุงกัดไม่ทนมันตบยุงก็แล้วมดกัดไม่ทนฆ่ามดก็ไปแล้วหรือว่ามีอะไรไม่เป็นที่พอใจก็แสดงอาการออกมานี่เรียกว่าไม่อดไม่ทนอยู่ไม่ได้แต่คนที่มีความอดทนนั้นจะไม่ฆ่าใคร จะไม่ทำร้ายใครเห็นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมันน่าเอาแต่ว่าอดได้ทนได้ก็ไม่ลักไม่ขโมยถ้าอยากจะมีบ้างก็ไปขอแต่บางคนมันถือว่าขอไม่ดีลักดีกว่ามันเสียเกียรติในการขอลักไม่เสียเกียรติไม่รู้ใครตั้งให้เกียรตินี่เลยมันชอบลักชอบขโมยเพราะฉะนั้นบางคนยังพูดว่าไม่มีงานทำจะให้ผมไปขโมยเขากินอย่างนั้นหรือหมายความว่าไม่ทำงานก็ต้องขโมยความจริงไม่ต้องขโมยมันก็ทำได้งานมีแต่ว่าเลือกงานจะเข้าไปทำงานอะไรก็ถามว่าเบาไหมสบายไหมเงินเดือนมากไหมได้พักผ่อนนานๆไหมเอาไอ้ตัวขี้เกียจก็ไปด้วยจะไปทำงานกับเขาอย่างนี้จะไปทำอะไรได้ถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนจะไปทำอะไรได้เศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวสวยยังไม่มีใครมาสู่ขอจะแต่งงานต่อมาก็มีคนมาขอบ้างแต่ว่าล้วนเป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้นเศรษฐีแกไม่อยากได้ลูกเขยเศรษฐีเพราะลูกเขยเศรษฐีนั้นมันขี้เกียจสลังยาวไม่ทำงานมันสบายอยากจะได้คนที่มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่านั้นก็เลยประกาศเรียกสมัครลูกเขยว่าใครอยากจะเป็นลูกเขยฉันให้มาสมัครได้คนก็ไปสมัครกันใหญ่นึกว่าตกตังข้าวสารนะได้มีลูกสาวเศรษฐีก็มาสมัครกันเป็นแถวคนมั่งมีมั่งคนปานกลางคนยากจนคนเข็นใจมาสมัครกันใหญ่จับชื่อเรียบร้อยแล้วเศรษฐีก็บอกว่าเอ้าเมื่อสมัครแล้วฉันจะต้องทดสอบว่าใครควรแก่การเป็นลูกเขยของฉันพวกนั้นเขาถามว่าจะทดสอบอะไรแกบอกเอ้ามาที่นี่ทุกคนมาที่บ่อน้ำนี้เอาตะกร้าไปวางไว้ที่ข้างบ่อแล้วก็บอกว่าให้ตักน้ำใส่ตะกร้านี่ให้เต็มแล้วฉันจะให้ลูกสาวบางคนบอกไอ้เศรษฐีบ้ากูไม่อยากเป็นลูกเขยมันให้คนตักน้ำใส่ตะกร้ามันจะอยู่ได้ยังไงก็ตะกร้ามันรั่วนี่ไอ้พวกนั่นไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วพอไอ้ตักน้ำใส่ตะกร้าไปแล้วไม่ยอมตักหนีไปเยอะยังเหลืออยู่บ้างกูลองตักดูว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มตักไปได้สักชั่วโมงไม่เข้าท่าใช่คนไม่เข้าท่าตักน้ำใส่ตะกร้ามันจะเต็มได้ยังไงอ้าวไปจ้างสุดท้ายก็เหลืออยู่เพียงคนเดียวยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติแต่ว่าเป็นคนมีคุณธรรมภายในใจเรียกว่ามีทรัพย์ภายในคือความอดทนนี่เองแกก็บอกว่าเขาให้ตักน้ำใส่ตะกร้าแค่เต็มไม่เต็มไม่ต้องคำนึงเรามีหน้าตีตักเท่านั้นเองตักมันตักตั้งแต่เช้าจนเที่ยงตักแต่เที่ยงจนค่ำตักกลางคืนตักจนสว่างไม่หลับไม่นอนตักจนบ่อแห้งไม่มีหน้าไม่ตักแล้วตักจนแห้งเลยแห้งแล้วขอดเองตักขอดพลูนขึ้นมาพอขอดพลูนขึ้นมาเทลงไปในตะกร้าปรากฏว่ามีแหวนติดมาวงหนึ่งพอมีแหวนติดมาวงหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่มีน้ำแล้วพลูนก็หมดแล้วได้แหวนวงต้องเอาแหวนไปให้เศรษฐีคงเป็นของบ้านนี้ทำตกไว้คงเป็นของบ้านนี้ทำตกไว้เราจะเอาไปก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็นำแหวนนั่นไปให้ท่านเศรษฐีบอกว่านี่แหละครับผมตักน้ำใส่ตะกร้าตักตั้งแต่เมื่อวานนะตักมาจนวันกลางคืนน้ำไม่เต็มแต่ว่าแห้งหมดแล้วผมไม่รู้จะตักที่ไหนแล้วเลยตักครั้งสุดท้ายก็มีแหวนติดมาวงหนึ่งก็คงจะเป็นของคนบ้านนี้ไปทำตกไว้ด้วยความประมาทจึงเอามาคืนให้เศรษฐีก็ยิ้มชอบใจบอกว่าไอ้นี่แหละมันควรแก่ตำแหน่งลูกเขยข้าว่างั้นนะเลยก็เศ จับไปแต่งตัวไปตัดผมซะหน่อยมันไม่ได้ไหว้ผม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5220-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนางบริการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มันให้มัน
7: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่ง

0: ังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัย

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่จบลงไปแล้วนั้นคือเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะรังสีเสรีชัยเป็นนักร้องลูกทุ่งชายชื่อดังที่มีเสียงดีหน้าตาหล่อเหลาและโด่งดังมาจากเพลงน้ำกรดแช่เย็นรังสีเสรีชัยมีชื่อจริงว่าสมชายใจมุ่งมีชื่อเล่นว่าหนุ่มเป็นชาวจังหวัดราชบุรีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดด้วยความสนใจในเรื่องเสียงเพลงเป็นอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจหยุดการศึกษาไว้แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่7เท่านั้นรังสีเสรีชัยบันทึกเสียงในผลงานเพลงชุดแรกรวม14เพลงและระหว่างรอการโปรโมทให้เพลงติดตลาดรังสีได้กลับไปบวชเป็นพระระหว่างนั้นเพลงน้ำกรดแช่เย็นและเพลงร้องไห้ปลายนาของเขาเกิดดังขึ้นมาสรรเสริญรุ่งเสรีชัยในทุนจึงเตรียมตั้งวงดนตรีรอและเมื่อรังสีศึกออกมาก็ได้เริ่มเดินสายทันทีและออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคม2525ที่วัดท่าแรงจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามมีผู้มาชมราวหมื่นคนซึ่งวันนั้นถือว่ารังสีเสรีชัยได้แจ้งเกิดในถนนสายลูกทุ่งอย่างเต็มตัวรังสีเสรีชัยเคยเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในช่วงปี2543ถึง2547ร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: have money go home อันนี้มักเกอร์นี่ใส่กายผมทีดิผมได้ตบช็อกนี่ได้สองกาแล้ว
1: นี่ๆอย่าเพิ่งใส่มักเกอร์คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
0: พี่ใบนี่ฮะผมฟาวพี่ใบก็ดูมักเกอร์ดิมักเกอร์เขาบอกฟาวป่ะ
1: มักเกอร์ฟาวไหม
2: ห่วยผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้สองแต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วได้สองกาเนี่ย
1: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
0: มักเกอร์ก็ลบให้เขาจัดการเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
0: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: แต่ลูกยายนะคุณอย่าพูดนะ
2: มันเดือนตัวกีดังกลับไปบ้านทำให้น้ำตา

0: ผม
1: ไม่เดี๋ยวนะหมดเงินแล้วอยู่ทำไมกัน
0: ไปทำไมไปทำมาก็ได้ดีก้าเ
2: ข็มโอ้ยไปดีเด้อจะได้เด้อวันหลังมาใหม่เด้อล่ะ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็100นั่นน่ะเฮ้อ
0: เฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จัง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราช